0: าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงิน

0: ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: ตำรวจรวบหนุ่มเอี่ยวซุกไอซ์2กิโลกรัมในกระปุกมะขามเปียกจ้างสาวรับหิ้วส่งญี่ปุ่นสารภาพเปิดบัญชีธนาคาร2แห่งให้แฟนสาวเพื่ออำนวยความสะดวกคุณอินทนินท์บุญประเสริฐรายงานค่ะ
3: จากกรณีตำรวจสน.บางยี่ขันเข้าตรวจสอบกล่องพัสดุที่วางอยู่ใต้อาคารแห่งหนึ่งย่านบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครหลังได้รับแจ้งจากหญิงผู้ประกอบอาชีพรับหิ้วสินค้าระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นว่าพบสิ่งผิดปกติและสงสัยว่าภายในอาจซุกซ่อนยาเสพติดพบว่าภายในกล่องบรรจุกระปุกมะขามเปียกเหลว6กระปุกซึ่งมีน้ำหนักมากผิดปกติจึงได้ตรวจสอบภายในกระปุกพบวัตถุของแข็งสีขาวบรรจุอยู่ภายในพลาสติกใสภายในมีไอซ์รวม2กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่เจ้าที่จึงจดยึดไว้เป็นของกลางพร้อมสืบสวนขยายผลล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจได้จับกุมตัวนายสมพงษ์อายุ50ปีข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่บ้านพักย่านถนนรังสิตนครนายกตำบลบึกสนั่นอำเภอธัญบุรีจังหวัดนครนายกจากการสอบสวนให้การว่านายสมพงษ์มีแฟนสาวชาวเวียดนามชื่อมะลิคบหาดูใจกันประมาณ1ปีเศษและให้การเพิ่มเติมว่าตนได้เคยเปิดบัญชีธนาคาร2แห่งให้แฟนสาวใช้เพื่อความสะดวกเนื่องจากแฟนสาวเป็นคนต่างชาติขณะนี้แฟนสาวอยู่ที่ประเทศเวียดนามแจ้งว่าจะกลับในเดือนหน้าทั้งนี้ตำรวจคาดว่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับชาวเวียดนามดังกล่าวจ้างหิ้วยาเสพติดก็นำตัวนายสมพงษ์ส่งสน.ไปยื่นขาดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอิทธินิบุญประเสริฐอย่างนั้นครับ
2: และมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: ซีเนดีนซีดานตำนานลูกหนังชาวฝรั่งเศสขยับเข้าใกล้โอกาสก้าวขึ้นมารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมชาติฝรั่งเศสแทนที่ดิดิเย่เดชองซึ่งเตรียมยุติบทบาทการคุมทัพตราไก่ฝรั่งเศสมาอย่างยาวนานตลอด14ปีหลังจบศึกฟาดแข้งฟุตบอลโลก2026โดยมีรายงานจากสื่อดังประเทศฝรั่งเศสระบุว่าสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสหรือ FFF และซีดานได้บรรลุข้อตกลงด้วยวาจาไปที่เรียบร้อยแล้วโดยคาดว่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการหลังจบศึกวอร์คัพครั้งนี้ซึ่งหากการแต่งตั้งเสร็จสิ้นลงจะเป็นการกลับมาคุมทีมอีกครั้งของซีดานหลังจากวางมืองานโค้ชนับตั้งแต่ลาออกจากรอัลมาดริดในการคุมทีมรอบที่2เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2021ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบแรกนัดที่2คู่ที่น่าสนใจเดอรี่ซิตี้แพ้ CSKA โซเฟีย 1-2 อลูนิมิสแพ้ FC เทียริฟ 0-1 เฟเรนซ์วาลอชชนะวอชโบดิน่าที่เหลือ10คน 3-0 ซิลิน่า FC ชนะไฮดูสปิส 2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบแรกนัดที่2คู่ที่น่าสนใจอินเตอร์ตูคูชนะซาราเยโว 2-1 และอัสตานาที่เหลือ10คนแพ้ดินามอซิตี้ 1-4 ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการปาวาลากูน่าโครเอเชียโอเพ่น2026ที่ประเทศโครเอเชียประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอเล็กโมแคนนัทนิชชาวสโลวาเกียมือ101ของโลกแพ้อเลฮันโดดาวิโดวิชโปกิน่าคู่แข่งชาวสเปนิชมือ20ของโลกและเป็นมือ2ของรายการ1-2เซต3-6 6-1 และ6-2สุรเชษฐ์โชติกุลรายการครับ
5: คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่จงเป็นคนที่หมั่นเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทั

นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงจีนแล้วโดยจะเยือน3เมืองเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งเฉิงตูร่วมประชุม World AI 2026กระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีต่อยอดความร่วมมือทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานครบูรณาการหน่วยงานตรวจสอบการประกอบธุรกิจต่างด้าวการบริหารจัดการคนต่างด้าวในตลาดวันเดอร์บางแคเพื่อบังคับใช้กฎหมายแรงงานและคนต่างด้าวทหารพราน2109กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีบุกซุ่มริมโขงสกัดกั้นยาบ้าก่อนเข้าสู่ตอนในประเทศได้กว่า5ล้านเม็ดญี่ปุ่นจัดงานนิเคอิเอเชียฟอรัมเอเปก2026ครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมเดินหน้าร่วมมือสร้างระบบเศรษฐกิจรองรับยุคปัญญาประดิษฐ์ AI และความท้าทายด้านความมั่นคงทางพลังงานสนามบินหาดใหญ่ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุด้านการรักษาความปลอดภัย HIMEX 26ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่งดการถ่ายภาพและวิดีโอรวมทั้งอย่าตื่นตระหนกกับการฝึกซ้อมรับมือสถานการณ์จำลองหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจัดกิจกรรมแชร์เลือดแชร์ไลฟ์1คนให้หลายคนรอดเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีพร้อมกันทั่วประเทศในวันจันทร์ที่20พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกทั้ง34แห่งกองทัพสหรัฐโจมตีทางอากาศเข้าใส่อิหร่านอย่างต่อเนื่องเป็นคืนที่6ไฟป่าปะทุกว่า800จุดทั่วแคนาดาหลายจุดยังไม่สามารถควบคุมได้ด้านสำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติสหรัฐออกประกาศเตือนคุณภาพอากาศแย่หลายเมืองต้องแจกจ่ายหน้ากาก KN95 เพื่อป้องกันมลพิษ UN แสดงความกังวลหลังเกิดเหตุเรือผู้อพยพชาวโรฮิงญา2ลำอับปางนอกชายฝั่งเมียนมาคาดมีผู้เสียชีวิตและสูญหายรวมกว่า500คนพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนาถค่ะ
1: ครับผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าวันศุกร์นะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับในช่วงเช้าของวันนี้หลากหลายเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากกันรวมถึงบทเพลงเพราะๆ
0: ใช่โดยเฉพาะเพลงนี้น่ารักมากเลยแล้วมีปลาตะเพียนลอยเต็มเลยค่ะ
1: ถูกต้อง
0: เพลงอะไรคะคุณณัฐ
1: ฐาเป็นเพลง Best Witcher นะครับแต่ว่าทำนองเนี่ยเราคุ้นหูกันไหม
0: ค่ะ
1: คุณมาศณัฐมนต์คุ้นหูไหมครับ
0: ได้ฟังจากคุณนั่นแหละ
1: เนี่ยนะฮะ
0: มีเพลงไทยด้วยใช่ไหมคะ
1: เป็นเพลงเป็นทำนองเพลงที่มาจากเพลงแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครเขียนไข่ละวานิชเนี่ยนะครับ
0: ก็เป็นเพลงเข้ามากเลยนะ
1: เข้ามากมาก
0: เข้ากับบรรยากาศตอนนี้ที่รัฐบาลกำลังโปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวโดยเฉพาะแคมเปญอะไรนะไทยเที่ยวไทยPlus ใช่ไหมคะ
1: เนี่ยนะฮะก็เป็นบทเพลงที่ทททหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาทำขึ้นเนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการส่งต่อความรักความห่วงใยให้กับคนทั่วโลกเลยคุณมาศณัฐมนต์คุณผู้ฟังครับนะครับในเพลงนี้และอีกอย่างเนี่ยปลาตะเพียนเนี่ยที่เขาใช้เป็นสัญลักษณ์ก็คือสื่อถึงความหมายนะครับคือความเป็นสิริมงคลแล้วก็การมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ความสมหวังนั่นเองเนี่ยนะฮะ
0: เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวไทยค่ะวันนี้เรามาเริ่มต้นด้วยข่าวน่ายินดีกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีโรเรนซ์พระสวามีนะคะในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15ถึง18กรกฎาคม2569ค่ะ
1: ครับโดยเจ้าหญิงแอนนะครับพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรได้เสด็จไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับและทรงลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยที่ห้องรัชกาลที่10อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังด้วยครับ
0: ค่ะการเสด็จเยือนประเทศไทยของเจ้าหญิงแอนในครั้งนี้นะคะสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหราชอาณาจักรรวมทั้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชวงศ์ของทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของการเสด็จเยือนประเทศไทยครั้งนี้นะครับเจ้าหญิงแอนและพระสวามีเนี่ยก็เสด็จไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับโดยมีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรนะครับและทางด้านของพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนนะฮะพระราชกุมารีแห่งราชอาณาจักรเช่นเดียวกันนะครับก็มีพระดำรัสนะครับขอบคุณรัฐบาลไทยสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทรงกล่าวรำลึกนะครับถึงความประทับใจจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยครั้งก่อนและทรงกล่าวชื่นชมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่าทรงความประทับใจอย่างยิ่งและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะครับยังทรงแสดงความเสียพระทัยต่อเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยพร้อมทรงชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่งมอบสารแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยให้กับนายกรัฐมนตรีด้วยพระองค์เองครับ
0: จากนั้นนะคะได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยสหราชอาณาจักรและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนการส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของสตรีในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และก็คณิตศาสตร์นะคะหรือว่าSTEMโดยพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเนี่ยทรงเห็นว่าความสำเร็จของการส่งเสริมสตรีเข้าสู่สาขาดังกล่าวนะคะต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งครอบครัวแล้วก็ครูผู้สอนขณะที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยกล่าวถึงประสบการณ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์เพราะท่านจบวิศวะมาไงนะคะพร้อมเน้นย้ำว่าการศึกษาการคิด

0: โดยทั้งสองประเทศนะครับต่างเห็นพ้องถึงความจำเป็นของการพัฒนาระบบสาธารณสุขการวิจัยแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้รับมือกับความท้าทายด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งไทยเราเองเนี่ยมีความโดดเด่นในเอเชียนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวชื่นชมศักยภาพของสหราชอาณาจักรด้านการแพทย์แล้วก็วิทยาศาสตร์พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศทั้งไทยแล้วก็สหราชอาณาจักรเนี่ยจะสามารถขยายความร่วมมือนะครับด้านสาธารณสุขแล้วก็ด้านของความมั่นคงด้านสุขภาพโดยเฉพาะระหว่างสถาบันทางการศึกษาการแพทย์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไปครับ
1: ก็เป็นประโยชน์มากกับการเยือนครั้งนี้นะคะได้ไปกับทั้งสองประเทศเลย
0: ใช่ครับ
1: มาดูความคืบหน้าการเตรียมริ้วขบวนงานพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้วันที่16กรกฎาคม2569กองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ก็ได้ดำเนินการซักซ้อมการปฏิบัติในริ้วขบวนที่6ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศขบวนม้าขบวนทหารม้าอิสริยยศรักษาพระองค์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญยิ่งนี้ให้สำเร็จลุล่วงอย่างสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดโดยพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นผู้บังคับกองทหารม้าเกียรติยศค่ะส่งม้านำริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่6พร้อมด้วยกำลังพลขี่ม้าอีกจำนวน93ม้าในริ้วขบวนการฝึกซ้อมครั้งนี้นะคะก็จะเน้นในส่วนของกำลังพลขี่ม้าที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างสง่างามและสมพระเกียรติโดยฝึกทั้งในเรื่องของท่านั่งม้าที่ถูกต้องแล้วก็ท่าพื้นฐานก็ประกอบไปด้วยการเดินการปรับหน้ากระดานแล้วก็การถวายความเคารพค่ะ
0: ครับก็นอกจากคนเนี่ยจะต้องมีความพร้อมคนก็คือกำลังพลที่อยู่บนหลังม้าแล้วเนี่ยนะครับม้าก็ต้องมีความพร้อมด้วยเช่นเดียวกันนี่แหละที่อยากจะบอกกับคุณผู้ฟังแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยนะครับสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการฝึกเนี่ยคุณผู้ฟังก็คือคนกับม้าเนี่ยเขาต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยเฉพาะเวลาขึ้นเรียงหน้ากระดานเวลาเขาเดินหน้าตับเนี่ยนะฮะก็เนื่องจากหากคนกับม้าไม่มีความเข้าใจกันนะครับหรือว่าไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะไม่สามารถบังคับม้าน ะฮะให้มีความสง่างามแล้วก็พร้อมเพรียงรวมถึงรูปขบวนที่คุณได้บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็คุณจะไม่สามารถทำได้เลยดังนั้นจะต้องมีการฝึกนะครับให้คนกับม้าเนี่ยไปหนึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่มีทางลัดจะต้องมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอทั้งคนแล้วก็ม้านะครับโดยในส่วนของม้าจะมีการขี่ออกกำลังกายทุกวันครับคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีการประเมินความพร้อมในแต่ละสัปดาห์โดยเขาจะซ้อมรูปขบวนเต็มรูปแบบเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีการประเมินผลในวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีของสัปดาห์ส่วนวันอื่นๆในสัปดาห์ทำอะไรเนี่ยนะฮะวันอื่นๆเนี่ยเขาจะเป็นการประเมินความพร้อมด้านร่างกายของม้าแล้วก็กำลังพลเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงอย่างเต็มกำลังที่สุดครับ
1: อย่างที่คุณณัฐบอกว่าม้าก็สำคัญไม่แพ้คนนะเขาบอกว่านอกจากการเตรียมคนแล้วก็กำลังพลทหารม้าที่ซ้อมกันอย่างหนักเข้มงวดนะคะก็ยังต้องเตรียมม้าด้วยโดยกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์เนี่ยยังได้ดำเนินการในส่วนต่างๆเพื่อดูแลม้าให้มีร่างกายที่แข็งแรงและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของการให้อาหารแล้วก็น้ำการดูแลสุขภาพม้าการรักษาโรคโดยหมวดสัตวรักษ์แล้วก็การสวมใส่อุปกรณ์เพื่อรักษาสมรรถภาพร่างกายของม้าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ม้าเนี่ยมีสุขภาพที่ดีตลอดจนฝึกให้คนกับม้าเนี่ยเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะ
0: ครับก็โดยในห้วงเดือนธันวาคมนี้นะครับประชาชนชาวไทยแล้วก็ชาวจะได้ชื่นชมโบราณราชประเพณีที่ถูกต้องของไทยซึ่งมีความสง่างามสมพระเกียรติในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำลังพลของกองทัพบกที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้ง6ริ้วขบวนนะครับได้เตรียมพร้อมทางด้านร่างกายเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อันยิ่งใหญ่ด้วยความเข้มแข็งด้วยจิตที่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเป็นการถวายพระเกียรติอย่างสูงสุดครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนี่มาถึงกองทัพไทยเลย
0: ครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยก่อนที่ท่านจะเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมประชุม World AI 2026ค่ะก็มาพร้อมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็ปลัดกระทรวงกลาโหมโดยมีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็รวมถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้การต้อนรับด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งการตรวจเยี่ยมของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับก็เพื่อ

0: รับทราบภารกิจแล้วก็การดำเนินงานที่สำคัญของกองทัพไทยพร้อมมอบนโยบายเป็นแนวทางการปฏิบัตินะครับโดยเบื้องแรกเนี่ยนายกรัฐมนตรีได้มีการถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีการตรวจแถวทหารกองเกียรติยศผสม3เหล่าทัพนะครับลงนามในสมุดเยี่ยมแล้วก็รับฟังการบรรยายสรุปบทบาทหน้าที่แล้วก็ภารกิจของกองทัพไทยครับ
1: กองทัพไทยก็ได้รายงานถึงการเตรียมกำลังเพื่อป้องกันราชอาณาจักรการใช้กำลังทหารตามหน้าที่อำนาจหน้าที่นะคะของกระทรวงกลาโหมการเสริมสร้างความพร้อมในทุกมิติเพื่อรับมือกับภัยคุกคามในทุกรูปแบบแล้วก็ทุกระดับของความขัดแย้งตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีทางทหารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การปฏิบัติการร่วมกันระหว่างเหล่าทัพรวมถึงการดำเนินงานของหน่วยงานใหม่มีหน่วยงานใหม่ด้วยนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเพิ่งมอบหมายก็คือศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนหรือเรียกย่อว่าสบคชดค่ะซึ่งก็ทำหน้าที่บูรณาการทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนทั้งทางบกแล้วก็น่านน้ำภายในแล้วก็ทะเลอาณาเขตของไทยด้วยค่ะ
0: ครับก็ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับได้มีการมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายประเภทกิตติมศักดิ์ให้แก่ท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับโดยเครื่องหมายนี้นะครับเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศที่ก็สะท้อนถึงความเสียสละความกล้าหาญความเพียรพยายามแล้วก็การอุทิศตนเพื่อชาตินั่นเองครับ
1: ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บังคับบัญชากำลังพลตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละแล้วก็มุ่งมั่นพร้อมชื่นชมการบูรณาการการทำงานทั้งภายในกองทัพแล้วก็การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็ทำให้กองทัพไทยเนี่ยสามารถทำหน้าที่เป็นแกนกลางขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงของชาติทั้งในประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับมอบนโยบาย6ข้อด้วยกันข้อแรกว่าไงคะ
0: ครับข้อเรื่องแรกนะครับคือเรื่องของการเสริมสร้างความพร้อมของกองทัพนะครับมีการพัฒนาศักยภาพกำลังพลแล้วก็การจัดหายุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยแล้วก็เพียงพออันนี้คือเรื่องของการเพื่อปกป้องอธิปไตยแล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศชาติส่วนเรื่องที่2ต่อมาก็คือการยกระดับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับโดยใช้ศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนหรือว่าสบคชดเนี่ยนะฮะเป็นกลไกในการประสานงานกับการปฏิบัติทุกหน่วยนะครับตรงนี้ก็เป็นการยกระดับนะครับการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนควบคู่ไปกับการเสริมความมั่นคงของประเทศแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนครับ
1: ค่ะในด้านของการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนนะคะก็ให้บูรณาการทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่เพื่อใช้ศักยภาพด้านกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงแล้วก็ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะการขับเคลื่อนนโยบายการบรรจุทหารอาสาเข้าประจำการก็ขอให้ดำเนินการอย่างเป็นระบบพิจารณาเรื่องของสิทธิแล้วก็สวัสดิการที่มีความเหมาะสมตามระเบียบแล้วก็สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อใช้แทนการตรวจเลือกทหารในระยะยาวนั่นเองค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับด้านอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศเนี่ยไม่ช้าไม่นานที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีท่านได้ไปเปิดงานของในส่วนของกองทัพไทยเนี่ยนะฮะไทย DIFX 2026ซึ่งเป็นนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยนะครับในงานนั้นเนี่ยนำเสนอศักยภาพด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็ผลงานวิจัยของนักวิจัยไทยมากมายไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคุณมานัทมนนะครับทางด้านนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็นโยบายทั้ง6ข้อนะครับก็จะได้มีการนำมาพัฒนาต่อยอดขีดความสามารถต่อไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะเป็นแกนหลักเป็นกลไกนะครับประสานการทำงานร่วมกับสบคชด.ด้วยนะครับในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐภาคต่างๆเพื่อปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการค้ามนุษย์และยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวชื่นชมทุกเหล่าทัพเลยที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังรัฐบาลเนี่ยพร้อมสนับสนุนผลักดันขับเคลื่อนแล้วก็อำนวยความสะดวกแล้วก็อยู่เคียงข้างทุกเหล่าทัพให้ทุกภารกิจเนี่ยประสบผลสำเร็จซึ่งในการทุ่มเทครั้งนี้เนี่ยก็ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าอธิปไตยของชาติเนี่ยจะได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัยในทุกสถานการณ์ท่านเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์สื่อด้วยนะเมื่อวานฉันได้ฟังอยู่ว่า บอกว่ารัฐบาลกับกองทัพเนี่ยต้องบอกว่าต้องทำงานเป็นเนื้อเดียวกัน
0: ฮะก็ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ภาคเหนือกันไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะฮะ
1: ค่ะอีสานก่อนนะ
0: จับยาคุณผู้ฟังครับจับกันได้อีกแล้วนะครับสกัดกั้นยานรกรถใหญ่ในพาดหัวน่าสนใจมากนะฮะต่อกันที่เรื่องนี้คุณผู้ฟังครับการปฏิบัติหน้าที่ของกองกำลังชายแดนของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีแล้วก็นบยศ24เดินหน้าสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนต่อเนื่องล่าสุดคุณผู้ฟังฮะกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2109หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21เขาบูรณาการกำลังกันนะระหว่างทหารกับฝ่ายปกครองสกัดกั้นเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดข้ามแม่น้ำโขงในพื้นที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยฟังดีๆคุณผู้ฟังครับย
1: ึ
0: ดยาบ้ากว่า5ล้านเม็ดนะฮะพร้อมรถกระบะอีก1คันเตรียมขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการต่อไปครับ
1: อธิบายต่อไปเลยเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะก็ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าพื้นที่บริเวณบ้านปากเนียมตำบลห้วยพิชัยจึงวางกำลังเนี่ยซุ่มเฝ้าตรวจกระทั่งตอน 3:50 เนี่ยจึงพบว่ามีเรือกีบลำหนึ่งเนี่ยเทียบท่าริมตลิ่งปากห้วยน้ำใจใหญ่นะคะก่อนมีชายทั้งหมดเนี่ย6คนช่วยกันลำเลียงกระสอบสีดำมานะเนี่ยของอยู่ในนั้นนะนะข
0: ึ้
1: นรถกระบะที่จอดรถอยู่เจ้าหน้าที่ก็จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบนะคะผู้ต้องสงสัยเนี่ยเป็นไงล่ะอาศัยความมืดกระโดดลงแม่น้ำโขงหนีไปนะคะก็ตรวจค้นพบกระสอบที่ว่านี่นะคะบรรจุยาเสพติด12กระสอบทั้งบนรถแล้วก็บริเวณโดยรอบภายในอย่างที่คุณณฐาบอกค่ะพบยาบ้า5ล้านเม็ดพร
0: ้
1: อมกับตรวจยึดรถกระบะของกลางได้1คันค่ะ
0: โอ้ยอมใจนะกระโดดแม่น้ำโขงหนีเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เออเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องติดตามตัวนะครับก็กำลังขยายผลกันอยู่ในขณะนี้เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับจากพื้นที่จังหวัดเลยนะครับ
1: เหลือแล้วใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวไปเชียงรายกันต่อนะครับคุณผู้ฟังด้านกองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากร่วมกับนปส.เชียงรายนะครับก็คือเขาได้รับแจ้งจากสายข่าวในพื้นที่ว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากนะครับไปกับรถยนต์ไม่ทราบสีไม่ทราบยี่ห้อเนี่ยในพื้นที่ของอำเภอเมืองเชียงรายซึ่งก็จะลักลอบเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศในห่วง 15-16 กรกฎาคมเจ้าหน้าที่รู้อย่างนั้นเขาก็มีการวางแผนกันนะครับแล้วก็มีการเร่งสืบสวนสอบสวนจนไปพบบ้านต้องสงสัยหลังหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ไปทำการตรวจค้นนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮ
1: ะ
0: สามารถที่จะเจอของกลางแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายเป็นผู้หญิงด้วยนะครับวัย23ปีเท่านั้นเองนะฮ
1: ะ
0: ของกลางเนี่ยเป็นยาไอซ์คุณผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ข่าวต้นชั่วโมงจับได้ไม่รู้กี่กิโลนะครับ
1: ในพื้นที่
0: บางที
1: ่ขัน
0: นะครับอันนี้เนี่ยที่เชียงรายเนี่ยจับได้300กิโลกรัมอ่ะเนี่ยนะฮะล็อตใหญ่เลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับพร้อมในส่วนของมีการยึดรถยนต์นะครับแล้วก็นำตัวผู้กระทำความผิดทั้งหมดเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ค่ะต้องดูกันต่อไปนะคะ
0: เ
1: ร
0: ื่อง
1: นี้มีกันอยู่เรื่อย
0: ๆถูกต้องครับ
1: กองทัพบกค่ะเราไม่ทอดทิ้งทหารผู้เสียสละนะคะทำหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยของชาติเมื่อวานนี้รองแม่ทัพภาคที่2พลตรีณัฐศรีอินก็ลงพื้นที่เยี่ยมอดีตกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จากเหตุปะทะในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาภายหลังได้รับการรักษาพยาบาลจนสามารถกลับภูมิลำเนาแล้วก็ปลดประจำการได้แล้วก็มีพลทหารนัดแก้วพันธกิจค่ะได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดบริเวณแผ่นหลังระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ที่พื้นที่ปราสาทตาเมือนปัจจุบันเนี่ยก็พักรักษาตัวที่ตำบลเขาพอกอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็คือพลทหารอิสราบุญรอดซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลฉีกขาดหลายแห่งเลยบริเวณหน้าอกแล้วก็ขาซ้ายจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เนิน350นะคะปัจจุบันก็พักรักษาตัวที่อำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ก็การลงพื้นที่ครั้งนี้ก็มีการติดตามดำเนินการเรื่องสิทธิสวัสดิการการช่วยเหลือต่างๆนะคะตามระเบียบพร้อมทั้งก็สอบถามอาการความเป็นอยู่แล้วก็ให้กำลังใจกับกำลังพลที่เสียสละเพื่อชาติครั้งนี้ค่ะ
0: ครับและนี้นะครับก็คือทั้งหมดของรายการในช่วงเช้าของวันนี้คงต้องล่ำลากันแล้วนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ผลงานเพลงจากเพอร์พีชขอเข้ามาจัดให้ครับผมกับโกลว่าฉันจะไม่เสียใจครับและก่อนหน้านั้นคุณผู้ฟังผลงานจากพี่ส้มมารีอย่างหนังทุนต่ำด้วยสำหรับหนังทุนต่ำเนี่ยโอเคทุนมันอาจจะไม่ได้สูงครับคุณผู้ฟังแต่ใครที่กำลังหาทุนอยู่เพื่อสร้างหนังทุนสูงแล้วก็ไม่ยากเลยครับผมถ้าท่านกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นครับแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงอยากให้ฟังทางนี้ธนาคารออมสินครับผมมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านครับผมห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะธนาคารออมสินเนี่ยพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษครับที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเนี่ยเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีเท่านั้นครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะผ่อนตาม3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นคุณผู้ฟังพิเศษยิ่งขึ้นครับผมธนาคารเนี่ยสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทอีกด้วยสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับท่านไหนสนใจครับสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Morning MoodMusic start your day
3: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวพิโนเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
1: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: จงเฉลิมฉลองในทุกๆความสำเร็จไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็ตาม
2: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง Mazda Mid Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์และเชียร์บอลไปกับไปรษณีย์ไทยลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
0: หยุดยาวใกล้เข้ามาทุกทีเพราะฉะนั้นไปฟังเพลงนี้กับ Vacation Time

เมื่อไหร่จะมีใจให้กันครับผมผลงานเพลงจาก Black Heart ครับคุณผู้ฟังและก่อนหน้านั้นครับ Vacation Time จาก Stamp อภิวัตรด้วยครับผมเบรกสุดท้ายกันแล้วกับ EFM Morning Mood เช้านี้ครับตอนนี้เป็นไงกันบ้างใครถึงไหนกันแล้วอัปเดตเข้ามาหน่อยนะน้องก้องล่าสุดทักเข้ามาว่าตื่นเรียบร้อยนะครับผมสวัสดีนะฮะอิจฉาคนเพิ่งตื่นเวลานี้จังเลยอ่ะนะครับคุณผู้ฟังรีแคปกันนิดนึงดีกว่าว่าเปิดเพลงอะไรให้ฟังกันไปนะในช่วงชั่วโมงที่2นี้นะครับผิดมากไหมจากนนนคนคนนี้เป็นของคุณจากโนวาเนลส์ครับนาฬิกาทรายจากพี่โบกี้ไลออนครับผม9นาฬิกาจาก SPF ชอบกลับได้ยังจากริสานาริสาอันดิฟายจากพี่ไฮหนังทุนต่ำจากพี่ส้มและกลัวว่าฉันจะไม่เสียใจจากเพอร์พีชครับผมทิ้งท้ายกันไปเดี๋ยวมีผลงานเพลงจากวิลเลียมจักรพรรดิและพี่บิ๊กดีเจราดรอให้ฟังกันอยู่คุณผู้ฟังแต่ก่อนไปถึง2เพลงนั้นครับผมฝากไว้อีกครั้งกับอันแมวกินโนเรียลมิตฟรีสไตร์อร่อยพอดีคำกับมันคิวฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารเชียร์บอลให้มันเฮลันรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่รวมกว่า12ล้านบาทกับไพรส์นีไทยมาสเตอร์มิดเยียร์เซลล์เซอร์ไพรส์ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยผลงานเพลงจากวิลเลียมจักรพรรดิอย่างจำได้ว่าลืมและจากพี่บิ๊กดีเจราดอย่างซูเปอร์สตาร์ครับผมเจอกับพิมพ์ได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคุณผู้ฟังที่ EFM Playlist of the Week นะครับมาลุ้นกันว่าสัปดาห์นี้ใครจะเป็นแชมป์ of the Week แต่วันนี้จบ Morning Mood ของเราไปก็สามารถอยู่ต่อกันได้กับแชร์ข่าวเช้าวันนี้ฟูลทีมเลยจ้าผมดีเจพิมพ์ขออนุญาตไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
4: ใครยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0%

0: ซึ่ง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153เติมเต็มรถ
1: 300เพื่อคุณตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้านCity's tough, so get low. All right, okay.
3: Through the city, queen, yeah. All right, okay. Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป shake this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: คืบหน้าปมทุจริตสอบท้องถิ่นจับตาการประชุมกสทพิจารณาเพิกถอนข้าราชการกลุ่มแรกที่บรรจุแล้วกว่า 3,000 คนหลังพบหลักฐานการทุจริตสอบติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
6: นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้และต้องติดตามการประชุมคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ในวันนี้เวลา14นาฬิกาโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาเพิกถอนการประจุแต่งตั้งข้าราชการในกลุ่มแรกจำนวน 3,621 คนที่ตรวจพบหลักฐานการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างชัดเจนกระทรวงการคลังประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569หลังมีการปรับเกณฑ์เชิงรุกช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้โดยสามารถเช็คสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเป๋าตังส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองรัฐบาลได้เปิดช่องทางสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่17ถึง31กรกฎาคม2569นายเจเสถไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หาดใหญ่ไปตรวจติดตามการฝึกการบริหารสถานการณ์ในระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปี2569จากกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาหรือ CMEX 26ส่วนวันนี้เรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับลดอัตราค่าโดยสารลงอีก1บาทหลังจากราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: หมวดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังนเรศวรส่วนที่กำลังจับกลุ่มขบวนการลักลอบขนชาวเมียนมาเข้าเมืองผิดกฎหมายรวม25รายพื้นที่จังหวัดตากคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
7: หมวดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังนเรศวรร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอวังเจ้ากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่34และสถานีตำรวจวังเจ้าซุ่มตรวจในพื้นที่ป่าบ้านผาพึ่งตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากตรวจพบรถต้องสงสัยจำนวน2คันจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบซึ่งพบบุคคลสัญชาติเมียนมาจำนวน23คนเป็นชาย14คนและหญิง9คนทั้งหมดไม่มีเอกสารการเดินทางหรือเอกสารอนุญาตเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายพร้อมจับกลุ่มผู้นำพาอีก2รายโดยผู้นำพาให้การรับสารภาพว่าได้รับบุคคลสัญชาติเมียนมาจากบริเวณหลังหมู่บ้านผาพึ่งเพื่อลำเลียงไปส่งในพื้นที่ก่อนถึงจังหวัดกำแพงเพชรโดยได้รับค่าจ้างคนละ500ถึง 1,000 บาทต่อรายดังนี้แรงงานทั้งหมดลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ชายแดนก่อนจะมีการเปลี่ยนถ่ายรถหลายครั้งและถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับกลุ่มได้ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีการควบคุมตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลไปเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการต่อไปและทุกสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
8: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงจะพาเราไปเจอสิ่งที่เหมาะสมกว่าเสมอ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และเฮ hey, กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
4: ฮัลโหลสวัสดีมากครับ
5: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีน้อยน้อยครับ
4: โอ้ยเสียงมาแล้วสวัสดีผู้ฟังด้วยนะครับมาเรียบร้อยแชร์
5: ข่าวเช้า
4: ชาวตูมนะวันนี้ฟูทีมนะครับผม
5: ฟูทีมนะครับ
4: มาเรียบร้อยแล้วนะครับ
5: โอ้ยสวัสดีครับคุณมาตูม
4: โอ้ยตามสัญญา
5: ถึงมา
4: ไอ้น่ารักอ่ะ
5: นี
4: ่น่ารักที่สุดอ
5: ันนี้ไซส์อะไรนะ
6: ไซส์เล็กใช่ป่ะไซส์เล็กไซส์ใหญ่หมดของหมดแล้วหมดเลย
5: อันนี้ไซส์เล็กนะครับ250บาทนะ
4: ครับผม
5: วันนั้นผมไปตลาดมาแล้ว
7: กุ้งเนื้อกุ้งพี่ผู
4: ้อุ้ยแมงดาชาว
6: พี่ชาวกากหมูหนูที่มาพี
5: ่เฮ้ย
8: แต่มีเมนูใหม่แจ่วบอง
4: ว้า
6: วพี่ผู้ไม่กินปลา
4: โอ้นี่
6: พี่กินปลาปะไม่กินนี่แม่บอกไม่กิน
5: คนอื่นกิน
6: เอาเหรอ
5: เอาหมดอะ
7: ขอบคุณ
5: นี่วันนั้น
4: ขอบคุณน้ำมะตูมด้วย
6: วันน้ำท่วมต้องไปที่บูธเท่านั้นก็ถึงให
5: ้โอ้ยโหน้ำท่วมโถหนูหนูกินปลาปะ
9: ไม่ก
5: ิน อะไรไม่กินปลาหนูเอาไอ้นี่ก็ได้น้ำพริกเผาเนื้อกุ้งอ่ะ
10: อร่อยอร่อย
5: เนื้อกุ้ง
10: เออแบ่ง
5: ให้น้ำท่วมให้น้ำท่วมเพราะว่าพี่พุทธเพิ่ง
10: พี่พุทธพี่เผากินแมงดาเหรอเดี๋ยวมาให้วันไหน
4: ใช่ใช่พี่ชอบกินแมงดาของมาม่าก็ของแม่มาตู้มา
10: เอออ
4: ร่อยมากนะข้าวหมดหม้ออ่ะ
5: ไซส์นี้นะนี่250แล้วก็มีไซส์ใหญ่ด้วย
10: ไซส์ใหญ่
4: 550
10: ไซส์ใหญ่450
4: 450
10: บาท450ครึ่งโล
4: เออนะฮะ
10: ขายดีมาก
5: ขายดีมากจริง
10: ขายดีมาก
4: วันนั้นคงแพ็คเกจนี่ดีขึ้นเยอะเลย

0: หรอ
1: นิ้วโป้งสิครับ
2: น
1: ิ้
2: วโป้งตอนแรกยกนิ้วอื่นแล้ว
1: ให้3นิ้วเลย
0: นิ้วเลย
1: อร่อยยกนิ้วอย่างนี้เลย
0: ผู้คุณนี่มันเลี้ยงเสียหมูฝอยจริง
1: แวะไปซื้อได้นะครับที่ตลาดอ้ำๆนะมีถึงวันอาทิตย์นี้ใช่ไหม
0: วันอาทิตย์นี้แล้ว
1: แต่ว่า
2: เตรียมพริกด้วยนี่ๆ
1: แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณแม่ของคุณมะตูมอ่ะ
2: กันอยู่
1: คือเขาอยู่คนเดียวไงถ้าเขาแบบปวดฉี่หรืออะไรเงี้ยก็ควรฝากดูบู๊ได้เขา
0: แบบใช่เขาเป็นอย่าง
2: น
0: ี้
2: ได้เพราะบู๊คุณติดกันใช่ไหม
0: ติดกันคุณตั้งใจให้ติดกัน
2: ดูแลกันง่ายเลย
1: ฝากช่วยดูแลแม่ด้วย
2: พี่เป้ช่วยขายไหม
1: พี่เป้ไม่ได้ไป
2: พี่เป้ไม่ได้ไปนะเพราะฉะนั้นแล้วไปแล้วที่บู๊ของพุทธชื่อว่า
1: อะลองชา
2: อะลองชาคนขายหล่อๆนี่คือ
0: น้องชายพี่พูด
1: กับ
0: ภรรยาเขาเออนะแล้วเขาก็แบบน่ารักมากฉันแลกคอนแทคน้องชายพี่พูดไปแล้ว
1: คือแลกไปทำไร
0: เอา
2: เอา
0: คุณอยากเจออลองชาเอ็กโซเชียลเรียลหรือเปล่าครับ
1: ฝากน้องชายผมด้วยนะครับคือถ้ากินหมูฝอยกินน้ำพริกแล้วมันเผ็ดหรือมันฝืดค
2: อ
1: ก็สั่งอลองชามากินได
2: ้ถูกต้อง
0: อลองชามีออนไลน์แล้วหรือยัง
1: ไม่มีย
0: ังไม่มี
1: ไปที่อ้ำๆไง
2: ใช่
1: คือจะมีแค่ตลาดพี่อ้ำกับพี่เอเท่านั้น
2: นะคร
0: ับ
2: ผมถ้าสมมติว่ากินอลองชาแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเทคเกอร์มันน้
0: อ
2: ยคุณลองเอาหมูฝอยเนี่ยใส่ในอลองชานะฮะแล้วก็ลองดูมันจะคริสปี้แล้วก็กรอบๆ
1: ต้องใช้หลอดใหญ่นะ
2: ใช่
1: ถ้าใช้หลอดเล็กมันดูดไม่ขึ้นหมูฝอยมันขวางหลอด
2: ไม่ได้จุ้มแบบตัดชั้นโจ๋ก็ได
0: ้ไม่แต่ว่าใส่ไปในอลองชาแป๊บเดียวหมูฝอยละลายอยู่แล้วเพราะว่าอลองชามีกรด
1: คลายกรดลดแดนเฟิร์กผู้ฟัง
0: วันดีแฉข่าวเช้านะจ๊ะวันนี้ฟูลทีมน้อน1วันในสัปดาห์นะที่เราจะฟูลทีมกันเมื่อวานเราข้ามกำแพงสุดนานมาก
2: โอ้ไม่ใครได้ดูนะ
1: เมื่อวานนี้คือ
2: เราข้ามกำแพงกัน
1: เป็นเทปเอทามหรอ
2: ใช่
0: คร ับใช่เป็นเทปดีเจเอทามเมื่อไปย้อนดูย้อนหลังนะครับเมื่อวานเวิร์กพอยต์นะครับเราข้ามกำแพงเป็นเทปของดีเจเอทามมีเดียทุกคนและไล่แบบไล่เซตแบบตัวท็อปเลยมีอั่นภูวนาท มีนุ้ยมีชาวชาวมีดาด้ามีมาตูมแล้วก็มีพี่เอ็กกี
2: ้ส่วนแท็กเซอร์ไพรส์ต้องไปติดตามหลังกำแพงเป็นใคร
0: สนุกมาก
1: หลังกำแพงเป็นใครอ่ะ
2: เมื่อวานนี้ตูมดูจบป่ะ
0: ดูจบคือหนูอ่ะพี่ชาวรู้ป่ะหนูขำอะไรป่ะหนูขำพวกพี่เว้ยคือตอนเรานั่งถ่ายอ่ะมันเหมือนเฉย
2: ๆ
0: แต่พอตัดออกมาดีเจเอทำโคตรตลกเราเข้าใจแล้วทำไมเราถึงเป็นขึ้นวิทยุอันดับต้นๆของประเทศดีเจเราเก่งนะพี่เขารับส่งกันไวไม่มีใครตายใครอ่ะดีเจเราฝีปากไวอ่ะตลกมากพี่เอกกี้ตลกมากคู่พี่อั๋นน่ะตลก
2: คู่อั๋นคู่แรก
1: ใครหน้ากำแพงอ่ะคือมีมะตูมพี่อั๋น
0: มะตูมมะตูมพี่อั๋นพี่เอกกี้ครับ
1: อ๋อหน้ากำแพง
0: นั่งกำแพงเป็น3คนนี
1: ้ส่วนพี่ชาวไปเป็นไอ้นี่หรอ
0: พี่ชาวกับพี่ชาวพี่ด้าพี่นุ้ยไปเป็นตัวช่วยครับเขาบอกเขาจะคิวพี่พูดแล้วพี่พูดบอกไม่ให้คิวไม่สะดวกออกรายการประเภทนี้พี่พูดบอกไปแบบนี้ไง
1: เพราะว่าต้องไปตลาดอ้ำๆฮะ
0: ก็ไปแค่คิวเดียวเองมาเงียบๆแหละ
1: ไปตามย้อนดูกันได้นะ
2: ครับผม
1: ครับ
2: ไปฟังเสียงพี่อั๋นกันนะแขกเซอร์ไพรส์พี่อั๋นนะรับรองว่าคุณเซอร์ไพรส์แน่นอน
1: ใครอ่ะแขกเซอร์ไพรส์พี่อั๋นคือใครอ่ะ
2: เออต้องไปตามดู
1: เขาเลื่อนไปดูนิดนึงได้ไหม
0: นี่ไง
1: โอ้ยโอ้โห
0: มาก
1: เฮ้ยเขาคู่ปรับกันไม่ใช่หรอ
0: ใช่ไง
1: รายการก็สุดยอดเน
0: า
1: ะ
0: เอามาได้ของฉันก็เลิศของฉันก็เลิศของฉันก็เดาไม่ถูก
1: แขกรับเชิญเป็นแบบสิริมงคลมากเลยอ่ะ
0: เออของฉันก็เดาไม่ถูกแล้วยากมากแบบเบอร์ฉันนี่ก็เบอร์มาก
1: แสดงว่าแขกรับเชิญของพี่อั๋นเป็นคนสุดท้าย
0: ของพี่น้องพี่อั๋นคู่แรกตูมคู่สองใช่พี่เอกคู่สุดท้าย
2: ใช่
0: ท่านี้ของตูม
2: แล้วพี่ดูรายการนี้เสร็จแล้วพี่แบบนึกถึงอะไรรู้ป่ะ
0: อะไร
2: นึกถึงแบบ A Time AF อ่ะ
1: อยากแบบไม่ทัน
2: อยากให้กลับมาจังเลยอ่ะ
0: นี่ของตูม
2: แล้วพุทธันอะไรพุทธันมันมี A Time AF แล้วมี A Time อะไรนะ
1: A Time The Star ป่ะ
2: เออ A Time The Star
1: เออผมทัน A Time The Star A Time AF ไม่ทัน
0: ไม่มีแล้วน้องเดี๋ยวนี้
2: นะ
0: ลองพิจารณาเป็น A Time T-Pop ไหมครับT-Pop Stage นี่ไง
1: ล่าสุดลงเรือยังล่มเลยฮะ
0: แฟนๆครับตอนนี้เราไม่ได้มีแฟนมิดบนเรือแจ้งก่อนแจ้งข่าวก่อนเราไม่ได้มีแฟนมิดบนเรือ
2: แล้ว
0: นะ
2: สรุปเราไม่มีอ
0: ่ะไม่มีเพราะว่าพี่ชาวพี่บูดไม่ให้คิว
2: ไม่เกี่ยวเลย
1: มันเป็นคือต้องบอกผู้ฟังอย่างนี้มันเป็นช่วงแบบช่วงปลายปีอ่ะมันเป็นช่วงน้ำมันหนุนแล้วเรือที่เราจองไว้อ่ะมันไม่สามารถผ่านสะพานสังฮีมาได
2: ้อ๋อน้ำคือน้ำสูง
1: ถูก
0: ไป
1: เราก็เลยแบบเออเราต้องไปลงเรือที่ตรงท่าน้ำตรงเนี่ยแชงกรีล่
2: าม
1: ันเรือมันมาไม่ได้ต้องขออภัยจริงๆมันเป็นปัญหาเรื่องของเรือครับ
2: ครับผม
1: น้ำทะเลมันหนุนสูง
0: ไม่ต้องไปเล่าเรื่องโกหกไงวะเล่าความจริงเนี่ยเปล่าว่าเราร่วมงานกันไม่ได้ค่าตัวไม่ลงตัวดีเจเอถามค่าตัวไม่ลงตัวคือเราหารค่าตัวไม่ลงตัวบอกเขาไป
1: เอาได้ค่าตัวเดียว

0: คุณผู้ฟังบอกว่าอะไรรู้ไหม
1: ว่า
0: พายได้ไหมขอเป็นเรือพาย
1: ไม่ได้เลยตอนเช้าตอนเย็นขึ้นมันแรงครับ
0: อยากลง
1: เดี๋ยวคุณฟังเมาคลื่น
2: แต่ถ้าเกิดอยากให้มีแฟนมีชาวพุทธกับตุ่มตูม
0: อ่า
2: เฮ้ยงี้ไม่เงียบอ่ะอยากให้มีไหมชาวแฟนมีชาวพุทธกับตุ่มตูม
1: เอาสิเอาสิ
2: เราไปที่นี่ได้นะฮะ
0: ที่ไหน
2: ตลาดอ้ําอ้ําครับเราจะไปที่เมกะบางนาเดือนนะโอ้ยเราไปปิ่นเกล้าก่อนแล้วเมกะบางนา
0: เออได้นะมีเวทีเนาะ
2: มีเวทีเอาไหมเราไปแชร์สถานที่เขา
0: เออ
2: ไม่ต้องเสี่ยงเงินแล้วแฟนคลับสักร้อยคน
1: ร้อยใครที่แบบจองบัตรเมียนกีดกันผมแถมชาอลองชา
2: แล้วสเปเชียลเกสเราคืออ้ําคือเอเลยนะมันคือโอ้โห
0: ให้ประตูดิวเลย
1: จังหวะนี้ต้องเอาละ
2: ใช่แล้วเราได้ภาพแล้วเอาป้ายเราไปตั้งเองไม่ต้องบอกเขา
0: เป็
2: นไง
0: นะ
2: เราได้ภาพด้วยนะไม่ต้องขึ้นเรือด้วย
1: เลิศๆอยู่นะ
0: เออๆเลิศๆอยู่นะ
2: ค
0: ุ
2: ณ
0: พร้อมนะ
2: คุณมีคิวหรือเปล่าเหรอ
0: เออ
1: โอ้คิวผมบ้าง
0: เดือนไหนเดือนไหนครับตุ้ม
2: เดือนไหนเดือนหน้า
0: ที่บางแคอ่ะ
2: ไม่ใช่บางแคไม่มี
1: ปิงปิง
2: บางนาเมกาบางนา
0: เมกาบางนา
2: ใช่
0: เด
2: ือ
0: นหน้านะฮะแฟนมีเจ็ดคาร์ดจัดที่ร้านเขียวหวานเออนะฮะ
2: ไม่มีคิวเลย
0: ทำไมคุณตุ้มทำหน้าเสงี่ยล่ะคุณต้องไปร้านเขานะคุณบอกอย่าไปร้านเขาไม่เอา
2: ไปไปไปไป
1: ร้านของพี่พีเคใช่ไหม
2: ใช่
1: อยู่ตรงไหนนะ
2: อยู่ตรงสุวรรณภูม
1: ิคุณไปไหมยัง
2: ยังไม่ไปครับ
1: แล้วคุณจะไปเมื่อไหร่
2: ดูก่อน
1: เรานัดกันไหม
0: เฮ้ย
2: คุณไปผมไป
0: โอ้ยนี่ได้กินอะไรแล้วเนี่ยโอ้นัดกันจริงแล้ว
1: ไม่เรารวม
0: เดี๋ยวดูหนังเดี๋ยวไปเที่ยวเดี๋ยวอะไรเงี้ยเบื่อนะเว้ย
1: เราต้องรวมให้มันอยู่ในรถคันเดียวกัน
0: เอาร
1: ถประตูไหม
0: ได้ดิ
2: ได้ดิเอางี้ถ้าตรงถูกหวยงวดหน้าเดี๋ยวเลี้ยงเลยที่เขียวหวาน
1: โอเค
2: เออ
1: งวดหน้านะถ้าถูก
2: เพราะเมื่อวานตุ้มให้ถูกนะ
0: อ่ะเมื่อวานตุ้มให้เลข
2: ตุ้มบอกว่าตุ้มชอบเลข7
0: ใช่
2: เห็นไหมแล้วตุ้มบอกว่าพี่ชาวก็บอกว่าเลข7อย่างเดียวเหรอใช่71เดียวเลยใช่ไหม71
1: แต
2: ่
1: เลขท้าย2ตัว
2: เป็นไงผมมันเท่
1: เลขท้าย2ตัว71นี่คือเลขที่บ้านของใครนะ
0: บ้านพี่ชาวเอง
2: อ้าวหรอ
0: ใช่
1: ได้ซื้อไหม
0: ไม่ได้ซื้อ
1: เอ้า
2: พี่รู้ปะเขาตีเลขอะไรกัน71
0: 7
2: อ่ะนี่ไงลาดพร้าวไงครับ
1: อ
2: ลาดพร้าว17
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่
0: คืออะไรอ่ะ
2: เลขไงโรงพยาบาลลาดพร้าว
1: อ๋ออยู่เอ้ยซอย17
2: อ่ะใช่มันเป็นลาดพร้าว17
0: เอาจริงเหร
2: อ17
1: ซอย1เหรอ
2: 1อ๋อไม่ใช่1ทับ7โทษทีครับ
0: 1ทับ7เหรอ
2: ใช่ฮะ
1: ไม่แต่ว่าเลขที่บ้านพี่ชาวนี่คือตรงสุดๆเลยนะ
0: ใช่พี่เฮียเข้าบ้าน
1: อะไรนะ
0: เราเข้าในจูเนียร์เข้าบ้านนะครับผม
1: เฮียเข้าบ้าน
0: แฟนผมบอกบอกพี่ชาวเมื่อเช้านี้ตัวเงินตัวทองเข้าบ้านแล้วก็ให้ยามจับออกไปแล้ว
1: แต่เพิ่งบอกเมื่อเช้า
0: แต่เพิ่งบอกตอนหวยออกนี่โคตรเซ็งเลยอ่ะ
2: นี
0: ่
2: คือเลข17เลยที่แผนที
0: ่อ๋อจริงเหรอ
2: ใช
0: ่โอ้
2: คนก็ไม่ตีอ่ะ7117อันนี้เขาแต่ว่าตรงไม่ได้ซื้อเลย
0: วันพี่ก็ปี๊กับแฟนพี่มากมันมาบอกตอนแบบมันไม่มาบอกแต่ฉันมาบอกแต่
2: ไม่ถึงบอกเลขเนี้ยหรอ
1: ไม่เคยเห็นพี่ชาวปี๊ใส่
0: 71
2: ใส่พี่เบียร์เลยอ่ะ
0: ใช
1: ่ตอนปี๊เป็นยังไงอ่ะ
0: โอนตังโอนตังโอนตัง
1: อ๋อ
0: นะโอ้โห
2: เดี๋ยวน
0: ะ
2: เวลาคุณปี๊คุณทำอะไรนะ
0: โอนตัง
2: โหมีหาเรื่องทะเลาะทุกวันเลยอ่ะ
0: ใช่นะโอนทีละ200
1: รวยเลยถึงว่า
0: โอนทีละ200
2: เออมีเป็นสแกมเมอร์ป่ะเนี่ยนะฮะเอาเป็นว่าเราประกาศผลรางวัลกันอีกครั้งแล้วกันเมื่อวานก็น่าจะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นกันแล้วแหละเนาะที่สลากดิจิตอลบนแอปเป่าตังน้องงวดเมื่อวาน16กรกฎาคมนะครับก็รางวัลที่1หวยออกที่639214ฮะ
0: ครับผม
2: นะครับแล้วก็มีคนถูกรางวัลที่1เนี่ยรวม31ใบนะครับรับไป186ล้านบาทจ้ะ
1: ก็จะมีแยกออกเป็นแบบถูก1ใบ9คน2ใบ1คน5ใบ2คนแล้วก็คนที่รวยที่สุดในงวดนี้ก็คือถูกไป10ใบ
0: โอ้ย60ล้าน
1: มีคนเดียวได้60ล้าน
0: ครับผม
1: รวยจัด
0: นะฮะก็ยินดีด้วยแล้วกันนะสำหรับใครที่ถูกไปในงวดนะครับผมณประจำวันที่16กรกฎาคมปี69นี่เอง
1: ครับ
0: นะครับผม15วันลุ้นกันใหม่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็มีมาเรื่อยๆโอ้แต่ช่วงนี้นี่คือ7นี่จะ7เลขท้าย2ตัวเนี่ยลงเลข7มาบ่อยมากเลยนะ
2: จริง
0: เดี๋ยวมา74เดี๋ยวมา77เดี๋ยวมา47
2: เออ
0: นะฮะเดี๋ยวมา87เดี๋ยวมา71โอ้โห
2: ปีนี้เลข7มา
0: ถูกต้อง
2: บ้านเลขที่ตรงกับ7เ
0: หมือนกันอ๋อ
2: พี่ชาว7เหรอ71
0: 71ฮะ
2: ตรงวันที่พี่ชาวเดะเลยอ่ะ
0: เดะเลย
2: แล้วได้ซื้อไหม
0: ไม่ได้ซื้อไง
2: เมื่อวานคุณไปไหนนะคุณบอกคุณไปเลขอะไรนะเมื่อวาน
0: ผมไป53โ
2: อ
0: ้ช่วยแบบไปหมดเลยเมื่อวานเนี้ยนะครับ
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะตุ้มเชื่อว่าหวยมันไม่ได้ออกแค่วันเดียวตลอดไปนะมันมีเดือนละ2วันเดือนหน้าลุ้นใหม่เศรษฐีใหม
0: ่ครับ
2: มันต้องมีสักวันแหละที่เราได้เป็นเศรษฐีกับเขาบ้างมันต้องมีกว่าจะถึงวันนั้นเออทน
0: ถูกต้อง
1: อดทนแล้วก็ลุ้นต่อไป
2: เออ
1: ลุ้นเก็บตังค์ไว้ซื้อหมูฝอยของตุ้มสนิทกว่าน
2: ี่ไงเออเอ้ยหรือว่าเมื่อวานที่หมูฝอยขายดีเพราะว่าหวยออกว่ะ
1: คนถูกหวยแล้วไปซื้อหรอ
2: หลัง6โมงเย็นนี่คือขายดีมากเมื่อวานแสดงว่าคนไปช้อปปิ้งหลังหวยออกกันหรือเปล่า
0: อ
2: ๋
0: อเหรอ
1: จริงมีความเป็นไปได้
2: ใช่
0: พ
2: ี่
0: แจ๋วบองด้วยอ่ะ
2: ใช่
0: ส
2: ุ
0: ดยอดเลยน้ำพี่มีกี่แบบ
2: น้ำพี่ตอนนี้มี6รสครับ
0: 6แบบเลยอ่ะ
2: มีแบบมะขาม3รสมีเนื้อกุ้งมีเผาปลาย่างมีเผาตาแดงแมงดามีกากหมูแล้วก็มีแจ๋วบอง
0: โอ้โหแล้วนี่คือทำที่บ้านป่ะ
2: ทำไม่ครับโรงงาน
0: อ๋อเป็นโรงงานแล้วนะ
2: ทำใช่ครับ
1: ไอ้ขาวๆนี่อะไรวะพี
0: ่อันไหนเนื้อปลาหรือลาวะ
2: ไหนดูดิ
0: เนื้อปลา
1: เนื้อไอ้ขาวๆนี่
0: เนื้อปลา
2: ไม่ใช่อันนี้หนังสือพิมพ์อ๋อ
0: เศษสือพิมพ
2: ์ใช
0: ่กระดาษล้าง
2: ใช่มันต้องผสม
0: กระดาษตาหน่อย
1: ไอ้ตอนหมักปลาหมักพร้อมสือพิมพ
2: ์ใช่ต้องกิน
1: เฮ้ยตัวดีแหมแซวนิดหน่อยโอ้ทำขึ้น
0: ครับผม
1: โอ้
0: ชาพี่พุทธอร่อยมากค่ะครีมชีสนี่ครึ่งแก้วมาครับไปละ
2: เฮ้ยครีมชีสเขาอร่อยจริงนะ
1: ว่าไม่ได้นะ
2: แกอลองชาเป็นชาที่คนพูดติดตลาดเลยว่าไม่หวานอร่อยมาก
1: หวานจริงมีทั้งแบบแกรอนด้วยนะไปซื้อกันได้นะครับ
0: แกรอนนี่แนะนำเลยนะครับผมชาเนี่ยหวานน้อยแต่เกลียวนี่หวานหวาน
2: แต่ว่าเขาแพคเกจจิ้งน่ารักนะร้านอื่นเขาเสิร์ฟเป็นแก้วใช่ป่ะแต่พี่พูดอ่ะเขาเอาเนี่ย
0: มักแก้ก
2: ไม่ใช่ขวดน้ำมันเครื่องมาเปลี่ยนถ่ายมา
0: แล้ว
2: ใส่
0: เป็นแบบถืองี
2: ้ใช่มันเลยแยกชั้นให้เห็นชัด
1: ไงไม่แต่ว่า
2: ไม่ใช่ชาชีสนะจริงๆชาน้ำมันเครื่อง
1: แต่ว่าผู้บริโภคมั่นใจได้เลยนะผมล้างแฟบให้แล้วเรียบร้อย
0: ถูกต้อง
2: โอเคได้ได้
0: แล้วแมลงวันที่เห็นตอมที่ร้านนี่คือล้างขาทุกตัว
2: ใช่ใช่ใช่
0: สะอาดแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วง
2: เออ
0: น้ำแข็งเราลวกน้ำร้อนให้
2: ใช่เขาก็มีคนบอกว่าปอดติดเชื้อใช่ไหมไปกินชาอลองชาเชื้อในปอดหาย
0: แต่จริงเหรอ
2: ปอดก็หายไปด้วยเลยใช่มันไปพร้อมกัน
0: นะฮะ
1: แต่ว่าใครกินไอ้หมูฝอยอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรต้องเพื่อโปรดแล้วเก่งใจอ่ะเราเข้าข่าวกันดีกว่านะฮะ
1: เขาบอกเข้าข่าวไม่ทันแล้วเดี๋ยวกลับมาหลังเบรกเลยก็ได้เพราะว่ามันข่าวมันยาว
2: เราพูดเยอะ
0: อ่าฮะไปข่าวนึงก็ได
2: ้ข่าวนึงไม่ทันหรอ
0: ข่าวนึงทันไหม
2: เหลือ3นาทีเองอ่ะ
0: ทัน
2: เออเอางี้การเมื่อกี้เราพูดถึงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไปนะฮะขอไปข่าวนี้ไวๆแล้วกันเรื่องของตำรวจบุกช่วย2รอบมิจฉาชีพงัดมุกค่าถ่ายทิพย์หลอกนักศึกษาสูญเงินกว่า 1.5 ล้านครับก็ระวังนะเพราะว่าช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนักมากวันเดียวตำรวจบุกช่วยนักศึกษามอดังเป็นเหยื่อค่าถ่ายทิพย์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ถึง2รอบรวม4คนสูญเงินเป็นล้านนะครับเห็นแล้วตกใจมุกเดิมแต่มีคนตกเป็นเหยื่อเยอะมากนะรอบที่1เวลาบ่ายโมงเนี่ยผู้กำกับสภ.ปากคลองรังสิตเขานำทีมบุกช่วยนักศึกษา2คนภายในรีสอร์ทด้านตำบลหลัก6จังหวัดปทุมนะครับได้แก่นายเอก21ปีนักศึกษาปี2แล้วก็นายปลื้ม22ปีนักศึกษาปี2เหมือนกันทึ่งทั้ง2คนเนี่ยนักศึกษา2คนเนี่ยถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกไปกักตัวเองครับ mm-hmm. ใช้เทปกาวมัดแขนและขาตัวเอง mm-hmm. พร้อมเปิดวิดีโอคอลทิ้งไว้ตลอดเวลาเพื่อให้แก๊งคุมอยู่ตลอดแก๊งยังโทรขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยขณะปฏิบัติงานนะครับ ซึ่งนายเอกเล่าว่ามิจฉาชีพเนี่ยโทรมาอ้างว่าบัญชีธนาคารพัวพันกับการฟอกเงินนั่นแหละขู่ว่าหากวางสายเนี่ยจะถือว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการทันทีไม่ยอมเปิดกล้องให้เห็นหน้าซักถามข้อมูลทรัพย์สินทั้งหมดและขู่ว่าหากโดนจับบ้านเนี่ยจะช่วยได้แค่ไหนกันเชียจนสั่งให้เอาทองคำ1บาทไปจำนำแล้วโอนเงินให้ครับ เมื่อตำรวจเข้าช่วยทั้งสองยังตื่นตระหนกและไม่เชื่อว่าเป็นตำรวจจริงเพราะว่าถูกปันหัวอยู่นะฮะตำรวจเนี่ยสืบสวนโดยตรวจสัญญาณโทรศัพท์พบว่าใช้ VPN โผล่ต่างประเทศครับตรวจกล้องวงจรปิดไล่เส้นทางตั้งแต่7โมงจนตามตัวเหยื่อเจอที่หอพักแห่งหนึ่งที่2พื้นที่คลอง6แล้วก็เสียหายรวมเนี่ย 900,000 บาทแล้วตอนนี้นะครับผู้ปกครองนายประทวนเล่าว่าลูกชายเนี่ยโทรมาบอกด้วยความดีใจว่าได้รับทุนการศึกษาไปอเมริกาแต่ต้องโอนเงินไปก่อน 350,000 เพื่อทำวีซ่ามีเอกสารตาคุดปลอมมาประกอบผู้ปกครองก็หลงเชื่อครับโอนเงินไปแล้วลูกก็ส่งภาพแอปธนาคารแสดงยอดเงิน 350,000 บาทแต่ตัวเลขการขั้นตัวเลขเนี่ยผิดปกติซึ่งไม่ทันสังเกตพอติดต่อลูกไม่ได้จึงรีบขับรถมาจากเพชรบูรณ์นั่นเองคร
1: ับอันนี้คือเคสแรกนะนะครับส่วนเคสที่2รอบที่2เนี่ยคือวันเดียวกันเลยตอน 6:30 อันนี้ทางมหาวิทยาลัยแจ้งว่ามีนักศึกษาปี1เป็นผู้หญิงเนี่ย2คนนะครับถูกหลอกตำรวจก็เลยแกะรอยทางเทคโนโลยีเนี่ยนะครับจนเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับ2คนนะฮะก็คือนางสาวพราวอายุ18ปีอยู่คณะดิจิทัลอาร์ตนะครับอันนี้ก็ไปช่วยจากคอนโด คนนี้สูญเงินไป 100,000 บาทส่วนอีกคนนึงคือนางสาวปริมนะครับอายุ18เท่ากันนะครับอยู่คณะเดียวกันเลยดิจิทัลอาร์ตนะครับอันนี้ไปช่วยจากห้องพักเช่ารายวันนะแล้วก็โดนหลอกเงินไป 500,000 2คนรวมกัน 600,000 บาทกลโกงในรอบนี้มิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างมาบอกว่าเป็นตำรวจจากสภ.เมืองขอนแก่นแล้วก็มีการข่มขู่ข้อมูลส่วนตัวว่าเฮ้ยน้องๆเนี่ยพัวพันกับคดีร้ายแรงนะสั่งให้น้องๆตัดขาดจากสังคมห้ามติดต่อใครและบอกบังคับ ให้ออกจากที่พักไปซ่อนตัวตามสถานที่ต่างๆแล้วหลังจากนั้นก็จะหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีม้าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ช่วยได้เนี่ยนะครับพานักศึกษาทั้งสองคนไปที่สถานีตำรวจภูธรบรูน้ำจุฬาลงกรณ์เนี่ยเพื่อสอบปากคำแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินนะครับเพื่อรีบอายัดบัญชีปลายทางต่อไป
0: ส่วนท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยก็เผยว่ามีนักศึกษาหลายรายเนี่ยถูกหลอกในลักษณะเดียวกันส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะครับเกิดอาการเครียดไม่มาเรียนมีทั้งกรณีปลอมเอกสารครุฑแล้วก็ลายเซ็นนะครับแอบอ้างว่าได้รับทุนต่างประเทศซึ่งตรวจสอบแล้วปลอมทั้งหมดนะครับยอดความเสียหายรวมทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เกือบ 1.5 ล้านบาทจากเหยื่อ4คนข้อควรระวังนะครับเขาบอกว่าไม่มีเจ้าที่รัฐหน่วยงานใดโทรสั่งให้โอนเงินนะฮะ อันนี้ตำรวจย้ำมานะครับตรวจสอบบัญชีหรือว่ากักตัวเองทางโทรศัพท์หากได้รับสายแบบนี้ให้วางสายทันทีแล้วก็รีบแจ้งตำรวจนั่นเอง แบบนี้มาอีกแล้วแล้วก็เจอกับนักศึกษาเนี่ยหลายสถาบันมากเมื่อก่อนนี้คือที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่ก็เจอที่ทางอีสานก็เจอ
1: ครับ
0: ตอนนี้ล่าสุดนี่ก็คือในกรุงเทพเรียบร้อยอ
1: ันนี้ถือว่าเป็นเคสที่แบบเผื่อน้องๆนักศึกษาใครที่ฟังอยู่ถ้าเจอลักษณะเหตุการณ์แบบนี้
0: ถูกต้อง
1: ให้รีบถอนตัวเองออกมา
0: ใช่ครับเพราะตำรวจบอกแล้วมีการโทรบอก
1: ครับ
0: นะครับให้รีบไปที่สถานีตำรวจไปแจ้งความทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะตอนนี้มันระบาดเองแล้วกับแก๊งคอลเซ็นเตอร
1: ์
0: นะครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะมาตุ้มครับ
2: ขอบคุณนะ
0: ขอบคุณลูกค้าก่อน
2: ขอบคุณลูกค้าก่อน
0: ครับ
2: ไม่ใช่ขอบคุณลูกค้าก่อนมันยังไม่ได้จบรายการแต่แค่บอกก่อน
0: ไม่เราอยากขอบคุณให้ทุกเบรกเลย
2: อ๋อได้เลยฮะ
0: ครับผม
2: ขอบคุณนะฮะลูกค้านะครับขอขอบคุณนะฮะวันนี้เรามีลูกค้าสองตัวปรบมืออย่างยิ่งใหญ่นะครับเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus Xherb แล้วก็ Hey Goody โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
0: เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสกู๊ดเดียงอยู่ครบวันนี้ครบทีมฟูลทีมครับกับแฉ
2: ข่าวเช้า
0: ครับพุทธ
2: ตุ้มจ้ะ
0: มาฮะ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ Hey Goody Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
5: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และ Hey Goody Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
0: กับแม่ยืนต่อแชร์
2: ข่าวเช้าครับ
0: ชาวพุทธตูมนะฮะ
2: ตอนนี้ไม่รู้ว่าวันนี้จะยังไงวะพี่ข้างนอกมันอึมครึมไปไหม
0: อ
2: ึ
0: มครึมฝนจะตกไง
2: ฝนตกไหมพี่พุทธ
1: เมื่อเช้ามาก็มีแบบ
2: ลงเมตร
1: ลงมาแบบ
2: ปรอวันนี้จังหวะสวยมากตอนที่ฉันแบบกำลังแบบใส่บาตรพระแล้วฝนลงตึบตึบตึบตึบตึบนี้เลยแล้วหยุด
0: ไม่แล้วหนูไม่คิดตอนที่หลวงพี่เขาแบบฝนลงบ้างเหรอ
2: หลวงพี่ก่อนทำไมนานจังนี่ใส่เสร็จคุยกับหลวงพี่ด้วยนะ
0: หลวงพี่ในร่มบ้านในร่มค่ะในร่มบ้านในร่ม
2: บ้าไม่ร่มกลางแจ้งหน้าตลาดหน้าปากซอย
0: โอ้คุณใจร้าย
2: หลวงพี่ก็แบบว่ายะท้าว
1: ฝนเขาตาหลวงพี่
0: ครับผมนะปัดจุ้งใส่บาตรทุกเช้านะ
2: นี่เส
0: า
2: ร์ทุกเช้า
0: ตื่นดีจริงๆเลยนะครับผม
2: ช่วงนี้หน้าฝนนะพี่สาวพี่พุทธ
0: หน้าฝนแล้ว
2: ใช่ก็ต้องระวังตัวเองกันด้วยเสี่ยงป่วยกันสุดๆลุ้นทุกวันเลยคือตอนเนี้ยเอาเงี้ยใครที่รู้สึกว่าพอเข้าหน้าฝนอากาศดูเปลี่ยนแปลงอีกแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกเหมือนจะป่วยตลอดเวลาบางทีเจ็บคอมากคือน้ำลายไม่ได้ทรมานอยากให้รีบดูแลตัวเองกันทันทีไม่งั้นจากนิดเดียวมันกลายเป็นเรื่องใหญ่นะพี่เจ็บคอคือน้ำลายปุ๊บพี่ปล่อยไม่ได้นะพี่ต้องดูแลเลย
0: ดูแล
2: ใช่วันนี้ ี่ตัวมีตัวช่วยมาแนะนำครับนี่เลยครับ Propolis สูตรใหม่ครับผมเป็น Propolis Mouth Spray นะครับผมเป็นสเปรย์สูตรใหม่เพิ่มเติมคืออัปเกรดสารสกัดพูดได้เลยว่าตัวนี้มีส่วนช่วยเรื่องลดอาการเจ็บได้ดีกว่าสูตรอื่นเลยและถ้าคุณรู้สึกวันนี้เป็นวันป่วยๆแล้วต้องการตัวช่วยที่ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นหรือช่วยลดอาการเจ็บเนี่ยต้อง Propolis X ครับแล้วดีที่สุดคือสูตรนี้มาพร้อมกับหัวสเปรย์แบบใหม่พุ่งเข้าตรงจุดที่เจ็บใช้แล้วช่วยบรรเทาตอบโจทย์มากๆเลยครับเชื่อว่าหลายคนก็เจอแบบเดียวกันโดยเฉพาะช่วงฝนสลับร้อนแบบนี้ถ้าเริ่มรู้สึกเจ็บคอเริ่มไม่โอเคอย่าชะล่าใจนะดีขนาดนี้ต้องรีบไปหาซื้อ Propolis X ได้แล้วที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์ได้เลยนะครับอย่าลืมถ้าเริ่มเจ็บให้รีบจบด้วย Propolis X ครับ
1: ของจริงๆนะ
0: Propolis
1: เนี่ยนะครับถ้าใครเริ่มรู้สึกว่าแบบระคายคอปุ๊บเนี่ยฉีด Propolis ดักไว้เลย
2: ใช
0: ่
2: จริงต้องดักนะเธอจริงๆต้องดักไว้เลยแล้วมันชุ่มคอมาก
0: และที่สำคัญคือมีของตัวเล็กด้วยนะ
2: มีของเป็นของแบบคิดที่จะไม่มีแบบไม่เย็นแต่หวานติดหวานฉันชอบของเด็ก
0: เออเพราะว่าของดิยาใช้
2: ฉันชอบของเด็กแก
0: เป็นแบบว่าเจ็บคออะไรอย่างงี้ก็ใช้พอมีของแบบ
1: ของเด็กอร่อยอ่ะเน
2: า
1: ะ
2: ของเด็กอร่อย
1: แต่จริงคือของคนโตก็คือฉีดแล้วก็ชุ่มคอ
2: แต่จริงๆอ่ะถ้าพูดถึงสเปรย์ฉีดคอเนี่ยให้แบบโปรพิลิสอันดับ1อยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยด้วยความแบบรสออริจินอลเค้าเลยอ่ะน้ำผึ้งมันดีอ่ะ
0: มั่นใจใช้แล้วก็เรียกได้ว่ามีความมั่นใจเวลาพูดเพ้ออะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นเนาะ
1: ครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีเป็นแบบเป็นลูกอมอะไรเงี้ย
2: ใช่
1: ด้วยนะฮะก็เผื่อใครที่แบบว่าเจ็บคอไอเยอะอะไรเงี้ยครับดูแลตั้งแต่เนิ่นๆอ่ะมันจะได้แบบไม่เป็นหนักนะคะ
0: โพ
1: พอลิส
0: โพพอลิสโพพอลิส
2: โพพอลิสมีไหมครับโพพอลิส
0: อ
2: ันนี้สเปย์ฉีดอันนี้สเปย์เลยไม่ได้ครับจริงๆฉันมีอยู่ที่บ้าน
0: ยังไงโพพอลิสพันได้ยินแล้วก็ส่งตัวอย่างมาให้พวกเราด้วย
1: ครับ
0: นะเทสเตอร์ให้พวกเราด้วยนะฮะจะได้แบบว่าโชว์ฉีดกันในการเลย
2: ครับ
0: นะครับ
2: เดี๋ยวนี้เขามีแบบเป็นลูกอมแล้วแต่ว
0: ่
2: าใช่มีแล้วด้วยเหมือนกัน ใช่แต่ว่า Propolis X เนี่ยอยากให้ไปลอง
0: อ
2: ันนี้ตัวที่แบบแนะนำเลยจริง
0: ๆถูกต้อง
2: ครับ
0: ผม
1: อีกเรื่องนึงที่เสียงแตกกันในโซเชียลแบบสนั่นมากเลยนะครับในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะครับ
2: เออนั่นสิ
1: คุณฟังคิดเห็นกันยังไงเห็นด้วยไหมถ้ารัฐบาลใช้เงินภาษีของประชาชนในการเยียวยาผู้เสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม
0: ้ส่งมาหน่อย
1: เออ
0: ส่งมาคุณฟังส่งมาหน่อยเหตุผลนี่หรือว่าแบบว่าเห็นด้วยหรือไม
1: ่ตอนนี้มันก็มีทั้งคนเห็นด้วยและคนที่ไม่เห็นด้วยนะฮะก็เป็นประเด็นที่ถูกเอามาถกเถียงกันหนักมากนะครับหลังที่มีข่าวรัฐบาลเนี่ยเตรียมที่จะให้เยียวยานะสำหรับเงินให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเป็นจำนวนเงิน 29,700 บาทนะครับซึ่งประเด็นนี้มันโอ้โหเดือด
2: เป็นเรื่องใหญ่มาก
1: ก็คือจากอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมนี่แหละนะครับที่ได้ออกมาพูดผ่านรายการพุทธทอล์กนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยมองว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยมองว่าเป็นการกระทำที่อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นักนะครับอาจารย์เบียร์บอกว่าตนเองเนี่ยรู้สึกเห็นใจและเสียใจกับเหตุการณ์การสูญเสียในครั้งนี้แต่หากมองในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาอาจารย์เบียร์บอกว่าควรเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของร้านมากกว่ารัฐบาลเพราะอาจารย์เบียร์เนี่ยมองว่ารัฐบาลไม่ควรที่จะเอาเงินภาษีที่เก็บไว้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศมาจ่ายให้กับกลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียวซึ่งเรื่องนี้อาจจะทำให้เกิดการตั้งคำถามของประชาชนได้อีกว่าทำไมต้องช่วยเคสนี้แล้วเคสอุบัติเหตุอื่นๆล่ะทำไมไม่ช่วยหรือเพราะไม่ใช่เคสที่อยู่ในกระแส
0: ถ้าคุณผู้ชมเห็นด้วยกด1ไม่เห็นด้วยกด2นะครับลองดูลองโหวตกันมาดูผมอยากรู้ว่าคุณผู้ฟังรู้สึกยังไงบ้างนะครับผมซึ่งอีกประเด็นนึงเนี่ยอาจารย์เบียร์มองตามความเป็นจริงนะครับตามหลักศาสนาที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนว่าสถานบันเทิงเนี่ยเหล่านี้เนี่ยคือที่อโคจรซึ่งเป็นที่ที่เราเนี่ยไม่ควรจะไปอยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะว่ามันเป็นที่ที่มีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่เป็นอันตรายทำให้คนขาดสติเดินไปสู่ความประมาททั้งความประมาทจากเจ้าของร้านและความประมาทของตนเองที่แม้จะรู้อยู่แล้วว่าสถานที่ปิดแบบนี้เนี่ยมันอันตรายแต่ก็ยังเข้าไปโดยไม่คิดถึงเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้สุดท้ายก็คือประมาทร่วมกันทั้งคู่
2: เขาบอกว่ายังไงก็ตามนะครับหากรัฐบาลเยียวยาด้วยความเมตตาของรัฐบาลเองเนี่ยอาจารย์เบียร์ก็เข้าใจแล้วก็อนุโมทนาสาธุด้วยแต่ไม่ขอตัดสินว่าเยียวยาได้หรือไม่เพียงมองว่าไม่เหมาะสมเท่าไหร่เท่านั้นเองโดยแน่นอนครับว่าอีกหนึ่งกระแสสำหรับเรื่องนี้ทำให้มีการพูดคุยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างดุเดือดในโลกออนไลน์เนาะโดยส่วนหนึ่งเนี่ยมองว่าควรให้เอกชนเนี่ยรับผิดชอบทั้งหมดเพราะว่าเป็นเหตุที่เกิดภายในสถานที่ประกอบการที่แสวงหาผลกำไรเชิงพาณิชย์แล้วก็บ่อยครั้งที่อุบัติเหตุหรือความสูญเสียเนี่ยเกิดจากความประมาทละเลยของเจ้าของกิจการเองทั้งนั้นจึงไม่ควรนำภาษีของคนส่วนรวมเนี่ยมาจ่ายค่าเยียวยาครับแต่ในที่แน่นอนแหละมีขาวก็ต้องมีดำมีบวกก็ต้องมีลบมีมุมเขียวก็ต้องมีมุมแดงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่อีกฝั่งมองว่ารัฐควรช่วยเยียวยา ไม่ว่าจะเหตุผลทางกฎหมายและระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีข้อกำหนดรองรับที่รัฐปฏิเสธไม่ได้ตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาที่บังคับใช้กับประชาชนทุกคนที่ตกเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหายจากอาชญากรรมหรือที่ได้รับผลกระทบจากความประมาทของผู้อื่นครับรวมไปถึงเรื่องความบกพร่องในการกำกับดูแลของรัฐที่เกิดจากหน่วยงานของรัฐปล่อยปละละเลยจนเหตุเกิดเนี่ยนำซึ่งมาความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรัฐจึงควรต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนั่นเองครับซึ่งคำถามถามถึงชาวแฉแล้วกันเนาะว่าคิดเห็นอย่างไรกับการที่รัฐบาลจะใช้เงินภาษีของประชาชนเนี่ยไปเยียวยาผู้สูญเสียเหตุไฟไหม้ครั้งนี้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
0: ครับ
2: ตอบแค่ใช่หรือไม
0: ่
2: นะฮะหรือเอกชนเนี่ยควรรับผิดชอบทั้งหมดคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับ
1: พิมพ์กันเข้ามาได้เลย
0: ครับผมนะฮะส่วนใหญ่คุณฟังก็เริ่มพิมพ์เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าโอเคหลายต่อหลายปัจจัยหลายต่อหลายเหตุผลนะนาจิตตัง
2: ใช่
0: มาตู้มา
2: วิขอไม่ตอบดีกว่านะเออตุ้มขอไม่ตอบดีกว่าม
0: ันไปได้ทั้งสองฝั่งอ่ะความรู้สึกอ่ะ
2: คือสำหรับตุ้มนะตุ้มมองว่าขอไม่ตอบว่ะจะพูดคืออันนี้ไม่จะไม่ตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับอะไรแต่แค่จะพูดรู้สึกว่าเพราะเราเป็นสื่อกลางเนาะเราไม่อยากจะแบบโน้มน้าวให้ทุกคนตอบได้เลยเราจะอ่านคอมเมนต์ทุกคนเลยแต่ว่าสิ่งที่เราอยากบอกก็คือเราไม่ได้มองว่าสถานที่เที่ยวกลางคืนอ่ะมันเป็นที่บายมุกแล้วอโคจรขนาดนั้นเพราะว่ามันก็ยังเป็นที่ทำมาหากินและสามารถสร้างอะไรได้ให้กับมนุษย์ทั่วไปและเป็นอาชีพที่สุจริตที่เพราะถ้าเกิดมันอโคจรต้องไม่อนุญาตให้เปิดสิครับถูกไหมแต่เนี้ยเขาอนุญาตให้เปิดได้แต่มันเป็นตามหลักพุทธศาสนาแล้วตัวเองก็เป็นชาวพุทธนะมันเป็นที่มั่วสุมที่ทำให้คนผิดธรรมผิดศีลธรรมได้สูงเท่านั้นเองแต่ถามว่าตามกฎหมายอ่ะมันไม่ได้เป็นคนทำงานกลางคืนไม่ได้เป็นคนเลวทั้งหมดนะครับจากที่สัมผัสมามันมีคนที่แบบทำงานกลางคืนแล้วเป็นคนที่ดีตื่นมาทำบุญตักบาตรเป็นคนดีมีนะพี่แล้วมันก็มีคนบางคนที่ตื่นมาตักบาตรทุกเช้าทำแบบเข้าวาแต่ก็โกงกินคนมันก็มีเหมือนกันไงเพราะฉะนั้นมนุษย์น่ะมันไม่ได้จำแนกประเภทที่ทำงานและสถานที่อยู่แล้วว่าคุณเป็นคนประเภทไหนมันอยู่ที่จิตใจของมนุษย
0: ์
2: เนาะเราต้องแยกเป็นเรื่องๆไปเราไม่อยากให้ตีความว่ากลางคืนคืออโคจรทั้งหมดเท่านั้นเองแต่ในมุมในเรื่องของแบบของคนที่เขาไม่ได้เที่ยวแล้วเขามองแบบนี้เขาก็ไม่ผิดเหมือนกันเพราะคนบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดเราอยู่บ้านเฉยๆอ่ะเราก็ปลอดภัยเราไม่ต้องออกไปเอาตัวเองไปเสี่ยงก็ถูกต้องเหมือนกันแต่ว่าพี่ชาวคนอยู่บ้านเฉยๆอ่ะไฟก็ไหม้บ้านได้แก๊สก็ระเบิดในบ้านได้นะครับถ้าเรามีความเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในผับในบาร์ในบ้านหรืออยู่ในวัดถ้าเกิดตรงนั้นมีความประมาทมันสามารถก่อเกิดอันตรายและอุบัติเหตุกับชีวิตได้หมดแล้ว
0: เราไม่อยากให้เกิด
2: ใช่
0: ไม่เกิดขึ้นหรอกเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับใช่ตัวมองเป็นแบบนี้มากกว่
0: า
1: ครับล่าสุดนี้พลตำรวจโทสยามนะครับได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทางนิติเวชเนี่ยนะเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตในโรงพยาบาลลาดพร้าวเนี่ยนะครับท่านบอกว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวไฟโดยตรงนะ
2: ใช่ไม่ได้จากการเผาไหม้แต่ว่าจากการได้รับแก๊สพิษ
1: แต่เกิดจากแบบขาดอากาศหายใจสูดดมก๊าซพิษนะครับโดยผลตรวจเนี่ยพบว่าเจอก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์ในร่างกายนะครับซึ่งสารทั้ง2ชนิดนี้มีคุณสมบัติไปบล็อกเนื้อเยื่อไม่ให้รับออกซิเจนและถ้าสูดดมเข้าไปในปริมาณมากเนี่ยก็คือทำให้เสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน4นาที
0: ครับผมนั่นคือสาเหตุหลักๆเนาะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นแบบนะมาจากควันนั่นเองนะครับแล้วก็ออกมาไม่ได้แล้วก็รวมถึงการสำลักควันแล้วก็ทำให้เสียชีวิตเนี่ยก็พี่ชาวว่าเนี้ยน่าจะเป็นทำให้คนหมดสติแล้วก็ขาดอากาศหายใจเนี่ยน่าจะหลายเคสอยู่เหมือนกันนะครับผมส่วนตอนนี้คือผู้ที่ได้รับประสบภัยเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลายคนในที่ถูกไฟไหม้ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะตอนนี้ก็ต้องอยู่ในห้องปลอดเชื้อนะครับแล้วก็เฝ้าระวังการติดเชื้อเป็นแบบหลายเคสมากๆนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยโดนไฟคลอกไปทีเนี่ยมันเกิน 50% แล้วอ่ะ
1: ซึ่งตัวเจ้าของก็อาการสาหัสอยู
0: ่ครับ
1: ในตอนนี
0: ้ถูกต้องนะฮะ
2: ใช่คือจากที่ตุ้มได้ยินมาก็คือเขาก็หนักเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่หนักอะไรอย่างเงี้ยวิ่งเข้าไปอีกรอบนึงอะไรเงี้ย
0: แต่เมื่อวานนี้ในรายการโหนกระแสเนี่ยมันก็มีประเด็นอีกหลายๆประเด็นที่คนเขาก็เริ่มสงสัยเพราะว่าทางด้านของมีทนายออกมาแบบว่าบอกว่าทางฝั่งของเจ้าของร้านเขาบอกว่าตอนเนี้ยเจ้าของร้านเนี่ยมีเงินอยู่ 300,000 กว่าบาท
1: เงินสด
0: เขาบอกว่าเงินในบัญชีมีอยู่แค่นั้นแล้วก็แบบว่าสามารถเยียวยาให้ทั้งหมดเนี่ย33รายเนี่ยรายละ 10,000 ซึ่งพี่หนุ่มแล้วก็ถามว่า ขาทำธุรกิจแบบนี้เนี่ยเขาไม่น่าจะมีเงินแบบแค่300,000กว่าอะไรประมาณนี้แล้วพี่หนุ่มเขาบอกว่าเรื่องนี้ต้องตามกันต่อแล้วกันเพราะว่าเขาอาจจะต้องแบบต้องดูว่าจริงๆแล้วร้านเหล้าร้านใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเงินหมุนเวียนจริงๆมันก็ต้องมีเป็นหลักล้านหรือเปล่าหรือว่าเงินแบบว่าเงินส่วนตัวหรือว่าเงินที่เขามีเนี่ยมันน่าจะเกิน300,000ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งเขาเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้สามารถชดเชยเยียวยาให้กับผู้ที่ประสบไปเนี่ยก็คือคนละรายละ10,000หลายคนก็บอกว่ามันน้อยเกินไปหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นที่เขาถกเถียงกันในรายการนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเดี๋ยวต้องรอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางตำรวจเนี่ยเข้าไปหาเจ้าของร้านเนี่ยยังไม่สามารถให้การอะไรได้นะครับเพราะว่ายังอยู่ในขั้นวิกฤตอยู่แล้วก็ตอนนี้กำลังรอดูอาการเช็คอาการอยู่เพราะว่าเขาบอกว่าเจ้าของร้านก็หนักเช่นเดียวกัน
1: อัปเดตล่าสุดนี่คือกับทางเจ้าของร้านตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาใช
0: ่
1: ไหม
0: ว่า
1: เขายังสาหัสอยู
0: ่พูดคุยอะไร
2: เขาเหมือนยังได้แค่เขียนป่ะ
0: ถูกเขียนยังไม่ค่อยได้เลยมันนะฮะตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้ก็คือทางโรงพยาบาลบอกว่าตอนนี้งดเยี่ยมก่อนเพราะว่าต้องให้อยู่ในห้องปลอดเชื
1: ้อ
0: สักระยะหนึ่งก่อนเพื่อให้แผลมันรู้สึกว่าดีขึ้นหรือว่ามันแบบสามารถเข้าไปแบบคนนอกเข้าไปสามารถเยี่ยมได้
2: คือจากใจที่เรารู้จักเจ้าของร้านเป็นการส่วนตัวและเป็นพี่เป็นน้องกันนะฮะทุกก็ขอแบบให้พี่นายหายไว
0: ๆ
2: จริงๆแล้วก็ออกมาเยียวยาแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่มันเกิดขึ้นตุ้มเชื่อว่าแบบถ้าเกิดแบบพี่รักษาชีวิตออกมาได้อย่างเงี้ยก็สามารถออกไปเยียวยาชีวิตที่เขาได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ด้วยเพราะนี่เชื่อว่านางก็คงอยากจะออกมาต่อสู้และเยียวยาแน่นอนแหละ
0: ครับ
2: ไม่งั้นคนที่มีสู้ก็ต้องไปนะพี่ไม่ถึงก็ต้องไปอ่ะเพราะว่าด้วยสภาพ3วันแรกนี่คือแบบมัน50-50พร้อมไปได้ตลอดอ่ะ
0: uh-huh.
2: แต่คนที่เขาอยู่อ่ะคือคนที่เขาสู้ใจเขาสู้ว่าจะต้องอยู่ให้ได้อย่างเง
0: ี้
2: ย
0: นะครับผมแล้วก็พี่นายใช่ไหมเจ้าของร้าน
2: ครับพี่นาย
0: นะพี่นายเขาก็มีคลิปนะเขาบอกว่าตอนแรกเขาออกมาแล้วนะเขาออกมาเสร็จแล้วเขาก็กลับเข้าไปเพื่อที
2: ่มีคลิปหน้ารถป้าที่เขาออกมาแบบเป็นคลิปที่แบบวิ่งออกมาช่วยแบบเดียวถอดเสื้อวิ่งออกมาแล้วก็อย่างนั้นก็วิ่งหยิบทางรังเพลิงเข้าไปช่วยคนอีกรอบนึง
0: ถูกต้องนะครับนะครับเขาก็เต็มที่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องน่าจะมีความคืบหน้าเร็วๆนี้นะครับทางด้านตำรวจก็บอกออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมที
2: ่
0: สำคัญก็คืออ
2: ัปเดตตอนนี้คือ33แล้วหรอ
0: 33แล้วฮะ
2: เยอะมากเยอะมากๆเลยครับ
0: เม
2: ื่อ
0: วานนี้มีเพิ่มมาอีก3ราย
2: ขอแสดงความเสียใจ
1: อัปเดตคือเสียชีวิต33รายนะครับทราบอัตลักษณ์แล้ว33รายนะฮะแล้วก
0: ็น้องๆทศกัณฐ์ก็3ราย
2: แต่ตอนนี้ทิศทางของการสื่อของสื่อของข่าวของคอมเมนต์อะไรเงี้ยตุ้มอยากให้เราอะไปในทางโปรเทคความรู้สึกของครอบครัวผู้สูญเสียและให้เกียรติผู้สูญเสียหรือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้
2: ตุ้มเชื่อว่าไม่มีใครแบบอยากให้เกิดหรอกไม่ว่าจะสถานที่อ่ะเรายกตัวอย่างเคส2เคสเลยนะครับเคสที่เด็กประมาทและขับรถชนพระสงฆ์เสียชีวิตกับเคสเนี้ยตุ้มไม่ได้เปรียบเทียบนะครับว่าเคสไหนดีกว่าไม่ดีกว่ากันไม่เกี่ยวตุ้มแค่เปรียบเทียบว่าทุกชีวิตที่สูญเสียความเศร้าใจของพ่อแม่พี่น้องของครอบครัวเขาของญาติมิตรเขาเท่ากันไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามการสูญเสียคือการสูญเสียเราต้องตีเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการคอมเมนต์หรือว่าการแชร์ข่าวหรือการแสดงความเห็นอย่างเงี้ยให้มันอยู่ในขอบเขตของการที่ให้เห็นใจเพื่อนมนุษย์หน่อย
0: นึกถึงสภาพจิตใจ
2: ใช่อันนี้อาจจะขอนิดนึงดีกว่าน
0: ะครับและที่สำคัญคือว่าเอ๊หรือว่าถ้าสมมติว่ารัฐบาลเนี่ยจะช่วยเยียวยาคดีที่มันเป็นคดีเทือนขวัญใหญ่ๆประมาณนี้อาจจะต้องเข้ามาดูแลหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งคำถามเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเบรกก่อนนะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีข่าวเพิ่มเติมกันต่อ
2: นะฮะ
0: บิ๊กเมาเทนนะ
2: ปาเต็ดปาเต็ด
0: ครับโอ้โหบอกว่าปีนี้ยังไงล่ะเนี่ย
1: ปาเต็ดอ่ะเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกัน
0: ครึ่งเดียวยังไงเนี่ยนะฮะคนหายไปไหนหมด
1: คนหายไปกับกว่าครึ่งนะครับปาเต็ดก็ออกมายอมรับว่าผิดที่พี่เอง
0: ครับผม
1: เรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกัน
0: ช่วงหน้าสักครู่เดียวแชร์
1: ข่าวเช้า
0: ครับผม
2: ตู่ตู
0: ่มาครับผม
8: แฉข่าวเช้า
12: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: ตัวเอง
13: ย็นนี้ปอเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
14: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
13: เขาจะกินปิ้งย่าง
14: แต่เขาจะกินชาบู
13: ปิ้งย่าง
14: ชาบู
13: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
14: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus X herb และ Hey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออ
3: ากับมายืนต่อแชร์
4: ข่าวเช้า
3: ครับพี่ตูมนะครับ
4: ครับ
3: มาเรื่องราวของ Big Mountain หน่อย
4: Big Mountain Music Festival นะครับเมื่อวานเห็นปาเต้โพสต์ใน Facebook ก็ตกใจเหมือนกันนะเป็นข้อความมานะครับพี่เต้โพสต์ไว้ว่าหลายคนบอกผมว่ารู้ตัวหรือเปล่าว่า Big Mountain เนี่ยแย่ลงทุกปี ผมได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อปีที่แล้วคนดูหายไปครึ่งนึง ถ้าได้รู้ตัวว่าเฮ้ยนี่มันซีเรียสแล้วว่ะผมผิดเองที่ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้นี่คือข้อความที่พี่เต็ดโพสต์มาใน Facebook เมื่อวานนี้นะครับ
5: เขาบอกว่าหลายคนบอกว่าบอกผมว่ารู้ตัวหรือเปล่าว่างานบิ๊กแย่ลงทุกปีผมได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อปีที่แล้วคนดูหายไปครึ่งนึงถึงได้รู้ตัวว่าเฮ้ยนี่มันซีเรียสแล้ววะผมผิดเองที่ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้
4: คุณอ่านซ้ำผมทำไมเนี
5: ่
4: ย
5: ไม่ฉันกำลังจะพิเคราะห์คำพูดของปาเต็ดอีกรอบน
3: ึ
5: งซึ่งโพสต์เนี้ยคนอ่ะเขาบอกว่าจริงๆอ่ะไม่ได้ต้องการจะไปโจมตีบิ๊กเมาน์เทนนะแต่จริงๆเขาอยากให้ปรับปรุง
4: คือคอมเมนต์นะส่วนใหญ่เลยเนี่ยที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยคือมันมีเรื่องของก่อนหน้านี้เนาะมันจะมีเรื่องกัญชาที่มันยังถูกกฎหมายอยู
5: ่งั้นเราคอมเมนต์เลยไหมเราคอมเมนต์เลยไหมหลายคนบอกว่าผมรู้ตัวหรือเปล่าว่างานบิ๊กแย่ลงทุกปีได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยขึ้นอ่ะโอเคแสดงว่าปาเต๋ดน่าจะได้ยินมาบ้างแล้วแหละแต่จริงๆอ่ะถ้าเราไปอ่านคอมเมนต์จริงๆอ่ะครับงานบิ๊กอ่ะเขาชอบไลน์อัพศิลปินเหมือนเดิมนะไลน์อัพศิลปินไม่เคยมีปัญหาเลยสิ่งที่มีปัญหาในบิ๊กที่เขาคอมเมนต์กันในชาวเน็ตก็คือ
3: เรื่อง
5: ของระบบการจัดการอันดับแรกเลยนะครับเรื่องกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของ
3: กัญชา
5: ใช่ครับโดนเยอะมากทุกปี
3: ลอยเต็มเวทีว่า
5: ทุกปีจะโดนเรื่องนี้มาก2เรื่องของการคมนาคม
3: โอเคว
5: ินมอเตอร์ไซค์เจอเปล่า
3: ระบบโลจิสติก
5: ระบบโลจิสติกขนส่งซึ่งจริงๆอ่ะงานเฟสที่อื่นนะระบบโลจิสติกเขากลับดีกันหมดแล้ว
3: ครับผม
5: แต่ทำไมตรงนี้มันยังเป็นปัญหาอยู
3: ่ห้องน้ำเป็นไง
5: ห้องน้ำก็โดนคอมเมนต์อยู่อ
3: ีกหนึ่งส่วนด้วย
5: อีกหนึ่งส่วน
3: นะครับผม
5: ใช่
3: นะฮะเพราะฉะนั้นก็มีสายสิ่งหลายอย่างแล้วก็เรื่องความปลอดภัยของคนที่มาในงานด้วย
5: ใช่
3: นะครับผมและที่สำคัญคืออย่างที่คุณตู่บอกสิ่งผิดกฎหมายสิ่งเสพติดอันเนี้ยอยากจะให้เริ่มเข้มงวดตรวจตามากขึ้น
4: แต่ขอดูคอมเมนต์นี้หน่อยสิ
3: ครับผม
4: ผมไปมาอะไรนะช่วง5ปีติดกันสนุกนะครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยคือเที่ยงคืนเหมือนทิ้งกันเลยไม่มีอะไรให้ไปต่
3: อ
4: ผมเข้าใจว่าช่วงนั้นเนี่ยมีการไว้อะไรครับแต่ตอนคือเที่ยงคืนทุกอย่างมันกำลังสนุกมากๆนะฮะพอเที่ยงคืนเป๊ะระฆังดังแล้วก็ทุกอย่างคือจบหมดเลยเหงาอะไรอย่าง
3: น
4: ี
3: ้นี่น้องสมโจยบอกผมชอบงานบิ๊กเมาท์เทนมากๆเลยครับคนเมาเยอะล้วงกระเป๋าง่ายดี
4: ไอ้นี่เหมือน
3: ฉ
4: า
3: ชีพฉ
4: าช
3: ี
4: พ
3: นะสมโจย
4: ฉาชีพ
3: นะฮะเดี๋ยวว่าตีเลย
4: แต่บิ๊กเมาท์เทนนี่คือที่เราไปกันคือครั้งสุดท้ายนะจะเป็นประมาณสักช่วง
3: โอ้ผมพี่ชาวไปนี่คือไปอะโคจรของ
4: ช่วงแรกอะ
5: โอ้ยของนั้นเน็
3: ก
5: อะสนุกมาก
3: ใช่ใช่พี่
5: สนุกตุ้มจะดาวสีลมแต่ตุ้มไปบิ๊กเมาท์เทนล่าสุดนี่คือแบบโหน่าจะเป็นปีที่ฝนตกแล้วเป็นปลักโคลนอะที่แบบนั่นน่ะคือปีสุดท้ายที่ไปพี่โคนถึงนี่หนูอะแต่สนุกนะแต่สนุกนะมันไม่ใช่ไม่สนุกนะสนุก
4: เดี๋ยวนะโคนถึงตรงไหนนะ
5: ถึงนี่อะ
4: ถึงเข่ามะตูม
5: ไม่ใช่มันไม่ได้จมลงไปหมายถึงว่าเราเดินจนมันไหลขึ้นมาข้างบนแบบว่าแล้วแบบโอ้ยสุดๆเลยแต่ข้าวไข่เจียวอร่อยครับไอเลิฟข้าวไข่เจียวบิ๊กเมาท์เทน
3: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวปีนี้ปาเต้ก็น่าจะรับเรื่องแล้วก็รับทราบปัญหาหลายๆสิ่งหลายอย่าง
5: แล้วและไลน์อัพอ่ะน่าจะมีอะไรแบบใหม่ๆที่เทรนดิ้งเข้ามา
3: ถูกต้องนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ใครที่เป็นแฟนคลับของบิ๊กเมาท์เทนก็อย่าลืมติดตามก็จะมีมาในช่วงท้ายปีเนาะ
4: ครับ
3: นะครับแล้วช่วงอากาศหนาวๆเราก็จะได้ไปบิ๊กเมาท์เทนกันตลอดทุกปีแล้ว
5: คือจริงๆไม่อยากให้บิ๊กเมาท์เทนไปไหนเลยเพราะรักจริงๆจะบอกว่าเรารักโคตรว่าโคตรเชื่อว่าคนติเพื่อก
3: ่อ
5: เพราะเขารักบิ๊กเมาท์เทนกันนะเขาทำติดแล้วฉันจำภาพพี่ตูนถอดเสื้อปีนแบบเสาบิ๊กเมาท์เทนได้เลย
4: หลังๆคนมันก็คนไปบิ๊กเมาท์เทนมันก็หลากหลายขึ้น
5: ใช่จะมีทาร์เก็ตกลุ่มใหม่ขึ้นมาด้วยล่ะครับ
3: เพราะว่ามีเวทีแบบว่าระเบียบวัฒนธรรมวัฒนศิลป์มีหลายรูปแบบให้ได้ติดตามกัน
4: ซึ่งมันเหมือนแบบเวลาที่เราไปอ่ะเราก็จะไปอยู่ในเมืองนึงที่เป็นแบบดนตรีแล้วมันก็เจอผู้คนหลากหลายสไตล์หลากหลายนิสัย
5: ถ้าจะแบบให้กู้เลยนะปีนี้ต้องมีพิเศษพิเศษออกมาแล้ว Big Mountain แต่จริงๆ Big Mountain ตุ้มว่าเขาเริ่มวาไรตี้มากขึ้นเขาเริ่มเอาแบบมิลิไปได้เอาเริ่มแบบเอาเจกเจเนเรชันใหม่ไปด้วย
3: ใช่แล้วก็น้องเนเน่ไปด้วย
5: เอออะไรอย่างเงี้ย
3: มีพี่ชมพี่เสกเนี่ยน้องเนเน
5: ่โอ้ท่านเนเน่ไปอ่ะท่านเนเน่ได้ไปเอาปาเต้ฟังปาเต้ปาเต้ปาเต้ลองคิดดูถ้าเกิดเนเน่เนเน่กอทาเลน่า
3: แล้วที่สำคัญคือถ้าสมมติว่าเอาบิ๊กแอดที่พี่แดกกลับมาแล้วด้วยเนี่ย
5: โอ
3: ้โห
5: แล้วถ้าเอาเชาพูดตุ่มตุ่มขึ้นด้วย
3: อ่าแน่นอน
5: ไม่มีใครไป
3: เดอะคิลเลอร์เดอะคิลเลอร์จะไปด้วย
6: เบรกเลยดีกว่า
3: เบรกเลยดีกว่า
5: ขอบคุณครับเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Populist Plus X Herb และ Hey Goody Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อจ้า
3: ครับคุณไม่ชอบวงผมใช่ไหม
6: ชอบชอบชอบ
3: คุณบอกให้เบรกเนี่ย
6: มันต้องรอเวลาไง
3: ไม่พอใจเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าคู่เดียวนะ
5: ครับ
3: กับแชร์
5: ข่าวเช้า
3: ผมอารมณ์ไม่ดี
6: สายศาสตร์
1: แชร์ไม่ข่าวเช้า
3: คุณไม่ชอบวงผม
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและ Hey Goody Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
9: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
2: คลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ตทอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนกโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกโก
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: EFM
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกทม.รุยตรวจสถานบันเทิงย่านเอกมัยพบหลายแห่งยังมีจุดบกพร่องจี้ผู้ประกอบการต้องเร่งแก้ไขให้เสร็จทันภายใน30วันสักครู่กับมาติดตามค่ะ
8: เร่งรีบตองนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
10: เสียวฟันน่ะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กทม.ยกระดับความปลอดภัยสถานบันเทิงย่านเอกมัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนพบว่าสถานบริการหลายแห่งยังมีจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขย้ำผู้ประกอบการเร่งปรับปรุงแก้ไขภายใน30วันคุณประวีณาสมคิดรายงานค่ะ
1: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายสิทธิชัยอรัญญกานนท์ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการเขตวัฒนาและตำรวจท้องที่ลงพื้นที่บูรณาการตรวจสถานประกอบการและสถานบันเทิงในพื้นที่เขตวัฒนามุ่งเน้นการตรวจเช็คระบบความปลอดภัยเชิงรุกหวังสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยสั่งการให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าไฟฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิงและป้ายทางหนีไฟทางหนีไฟต้องโล่งห้ามล็อกหรือมีสิ่งกีดขวางเด็ดขาดพร้อมควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้เกินความจุนอกจากนี้ยังได้ตรวจความปลอดภัยของอาคารตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร2522พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ2560และพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2551จากการตรวจสอบพบว่าสถานบริการหลายแห่งยังมีจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขสำนักงานเขตจึงได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการพร้อมออกคำสั่งให้เร่งปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยโดยเร็วที่สุดโดยสำนักงานเขตวัฒนาจะเข้าตรวจสอบซ้ำอีกครั้งภายใน30วันเพื่อยืนยันว่าทุกแห่งได้ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดทั้งนี้กทม.เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสามารถแจ้งเบาะแสผ่านระบบทราฟิกฟองดูได้ทันทีโดยกทม.จะบริหารจัดการข้อมูลปกปิดรายชื่อผู้แจ้งเพื่อรับรองความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ให้ข้อมูลปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
0: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณนิธาเตี้ยเนตรค่ะ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้ไปเริ่มกันที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเตือนว่าจะโจมตีโรงงานน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆของซาอุดิอาระเบียหากความขัดแย้งระหว่าง2ฝ่ายทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากสนามบินในกรุงซานาที่อยู่ใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏถูกโจมตีเมื่อไม่กี่วันก่อนขณะที่เมื่อคืนนี้สหรัฐก็ยังคงโจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่6โดยมีเป้าหมายที่โครงสร้างพื้นฐานทางตอนใต้ของอิหร่านซึ่งสื่อของอิหร่านรายงานว่าการโจมตีเกิดขึ้นที่เกาะเกสบันดาอับบาสชาบาฮาอิรันชาและบันดาคามีไฟป่าที่รุนแรงเกินควบคุมกำลังลุกลามอย่างรุนแรงในแคว้นออนทาริโอของแคนาดาทำให้ต้องมีการอพยพผู้คนและส่งผลให้หมอกควันจากไฟป่าพัดไปปกคลุมรัฐต่างๆของสหรัฐที่อยู่ใกล้กับแคนาดาจนทำให้ประชาชนหลายล้านคนต้องเผชิญกับมลพิษหน่วยกู้ภัยอินโดนีเซียยังคงค้นหาผู้สูญหาย24คนจากเหตุเรือโดยสารอับปางระหว่างมุ่งหน้าไปยังเกาะเล็กๆทางใต้ของเกาะสุลาเวสีเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต1คนและมีผู้ได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาได้49คนนิธาเตี้ยเนตรายงานค
3: ่
2: ะ
3: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจของคุณเอง
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อย่าเติมเต็มชีวิตด้วยความเครียด
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: ้า
1: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
2: กลับมายืนต่อแชร์
3: ข่าวเช้าจ้า
2: ครับคุณตุ้มตุ้มนะครับ
3: ครับ
2: โมงนี้ชั่วโมงที่2แล้วนะฮะเริ่มต้นด้วยงานจากพี่ตาพี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเตโต
4: ้
2: ครับผม
4: ครับตอนนี้เที่ยวอยู่ที่ไอซ์แลนด
2: ์
4: พาน้องชานไปเที่ยวนะครับลูกชาย
2: ครับผม
4: วัยขวบกว่าน
2: ะฮะ
4: ครับ
2: ไอซ์แลนด์เหรอ
4: ใช
2: ่โหน่าไปนะ
4: พี่ปั๊บแกเป็นครอบครัวที่ชื่นชอบประเทศไอซ์แลนด์มากนี่แกไปรอบ4แล้ว
2: ไอซ์แลนด์นี่อยู่ประเทศอะไรครับ
5: ไอซ์แลนด์อยู่ประเทศไอซ์แลนด์สิ
2: ไม่อยู่โซนไหนอยู่โซนไหน
5: อยู่โซนยุโรป
4: สแกนดิเนเวีย
2: สแกนดิเนเวียเดินทางกี่ชั่วโมงอ่ะ
5: 10กว่าป่ะ
4: 10บวก
2: 10บวก
5: ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยไป
4: เป็นประเทศแลนด์สเคปแบบ
5: มันอยู่แลนด์สเคปตรงแบบ
4: สวยงามมาก
2: มีแสงเหนือมั้ย
4: มีสิ
5: ใช่ไงก็ที่เขาไปดูแสงเหนือกันใช่แสงเหนือแล้วก็กินแบบแบบข้าวซอยไส้อั่วอย่างเงี้ยแสงเหนืออ
2: ่าไม่ใช่
4: อันนั้น
2: ร้าน
4: อาหารเหนือเนาะ
2: ใช่ใช
5: ่หนูขอโทษแล้วกันหนูขอโทษแล้วกันหนูผิด
2: เลยโอ้หิวเลยอยากกินเลย
4: ครับ
2: นะฮะ
5: อุ้ยกิมจิเลยขอบคุณที่หัวเราะ
2: ครับ
4: ครับ
5: นะฮะ 10x 3อันดับวันนี
2: ้ครับผม
5: อันดับที่3และอันดับที่2เป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครับอันดับที่3คือคีย์เวิร์ด Be My Player to First EP ครับและอันดับ2ก็คือซอโซ่ล่ามทีตอนแรกมาแล้วเรียกว่ากระแสแรงตั้งแต่ EP แรกสำหรับซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้อีสปอร์ตเรื่องซอโซ่ล่ามทีครับนำแสดงโดยแม็กกี้รัชตะและก็น้องบาสหัสนัทครับหลังออกอากาศตอนแรกคำชมล้นหลามมากติดเทรนด์กันเลยกับงานภาพโปรดักชันและก็เคมีของทั้ง2คนนะครับงานนี้ก็ต้องรอติดตามนะว่าจะออกมาเป็นยังไงเอาบาสเขาเปลี่ยนชื่อจริงเหรอหรือว่าเนาะเพราะว่าปกติตุ้มจำได้ว่าบาสจะอีกชื่อหนึ่งถ้าดูตุ้มจำผิดว่านะฮะก็สามารถติดตามรับชมได้ที่ VTV ทุกวันพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มตรงใครอยากรับชมก็เข้าไปดูได้ที่คีย์เวิร์ด Be My Player to First EP กับซอโซ่ล่ามทีตอนแรกมาแล้ว
2: คร
5: ับ นะฮะบาสเด็กอ้วนของเรา
4: ครับ
5: นะฮะ
4: ส่วนอันดับ1นะครับปิดท้ายวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับสำหรับ 10x คือเต้นคอ0110 concert underscore day 1ครับเริ่มแล้วนะครับสำหรับเช้านี้นะฮะวันแรกกับคอนเสิร์ตครบรอบ10ปีในฐานะศิลปินของน้องเต้นนะครับพร้อมย้อนเส้นทางความพยายามนะครับจากจุดเริ่มต้นคือ0นะฮะ09ข้ามขีดจำกัดนะฮะจนเดินทางมาเติบโตสู่10นะครับ0ถึง10โดยคอนเสิร์ตนะครับจะจัดขึ้นวันนี้เป็นวันแรก17กรกฎาคมนะครับ1ทุ่มแล้วก็อีก2วันนะครับในวันที่18 19กรกฎาคมก็คือ3วันติดเลยนี่แหละ
2: ครับ
4: นะงานนี้แฟนๆตื่นเต้นแล้วก็เตรียมตัวนับถอยหลังรอโมเมนต์สำคัญในค่ำคืนนี้กันแล้วส่วนใครที่ไม่อยากพลาดโมเมนต์และบรรยากาศนะครับสำคัญนี้ก็สามารถเข้าไปติดตามชมใน Hashtag นี้ได้เลยนะครับเต็นคอ0110 concert underscore day 1
5: เย้
4: เมื่อวานผมอ่าน Facebook ของพี่เบนชลาทิตพอดีเลย
2: ครับผมนะฮะมีเรื่องเหรอ
4: มีเรื่องเมาพี่เบน
2: มีเรื่องเมา
4: ใช่
2: นะครับพี่เบนชลาทิตเล่าประสบการณ์ถูกชายแปลกหน้าแซะว่าเฮ้ยพี่ไม่ดัง
4: ครับ
2: นะครับผมหลังเซ็นลายเซ็นให้กับแฟนเพลง
4: ครับ
2: เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นยังไงบ้าง
4: คือพี่เบนเขาไปทานข้าวนะครับแกก็มาเล่าผ่าน Facebook เนี่ยนะฮะนะพี่เบนบอกว่าไปทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับก็นั่งติดกับโต๊ะที่มีลูกค้าอยู่ก่อนแล้วเนี่ย3คน
2: ครับ
4: ก็จะมีชายวัยประมาณสัก40กว่าปีมีคุณแม่ของชายคน

0: ข้อความอวยพรนั้นให้กับคุณแม่ฟังนะครับพออ่านจบคุณแม่ก็หันมายิ้มขอบคุณนี่กับพี่เบนอีกครั้ง
1: ครับ
0: นี่ดูเหมือนจะเป็นไปได้ดีนะครับทุกอย่างดูน่าจะประทับใจแล้วก็ฟีลกู๊ดมากๆแต่จู่ๆชายวัย40บวกก็พูดแทรกขึ้นมาลอยๆกลางๆวงว่าขอไปทำไมไม่เห็นดังเลยขอคนอื่นดีกว่า
1: โอ้ย
0: โหยทำเอาบทสนทนาและความชื่นมื่นของโต๊ะนั้นเงียบชะงักแล้วก็เงียบกริบลงทันทีนะครับผมเนื่องจากโต๊ะที่อยู่ติดกันเนี่ยพี่เบนจึงได้ตัดสินใจคำพูดเนี่ยนะครับผมคำพูดนั้นเนี่ยชัดเต็มสองหูพอหันไปมองชายตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจหรือว่ารู้สึกผิดอะไรในขณะที่แฟนสาวและคุณแม่ได้แต่ก้มหน้าด้วยความอึดอัดใจฮะดูครับ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: พี่เบนยอมรับว่านาทีนั้นคือได้ยินแล้วรู้สึกแบบเจ็บแผล
0: โอ้โห
1: เจ็บแผล
0: เลย
1: ถูก
0: เรียบร้อย
1: แล้วก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตากินข้าวไปเงียบๆนะแต่พี่เบนบอกว่าในใจเนี่ยคือหันไปแล้วคือเรดาร์มันทำงานอ่ะคือตอนนี้มันโฟกัสและจับตาดูทุกความเคลื่อนไหวของโต๊ะข้างๆไปแล้วเรียบร้อยอ่ะนะฮะจากประโยคที่แบบผู้ชายคนนั้นพูดนะฮะแล้วเวลาผ่านไปจนโต๊ะข้างๆเรียกเช็คบินเมื่อพนักงานเดินมายื่นบินอาหารชายคนที่ปากดีพี่เบนบอกว่าชายคนที่ปากดีที่แซะคนอื่นเมื่อกี้กับทำเป็นนั่งนิ่งก้มหน้าเล่นมือถือไม่ได้มีความใส่ใจที่จะควักกระเป๋าจ่ายเงินเลยแม้แต่น้อยสรุปใครจ่ายเงิน
2: คุณแม่
1: สรุปคุณแม่เป็นคน
0: คุณแม่ฝ่ายหญิงเป็นใจ
1: คุณแม่ฝ่ายชาย
0: คุณแม่ฝ่ายชาย
1: คุณแม่นะครับสรุปแล้วว่ากลายเป็นคุณแม่วัยชรานะครับที่เดินเนี่ยยังต้องใช้ไม้เท้าเป็นคนยื่นมือไปหยิบบินมาแล้วก็ควักบัตรเครดิตของตัวเองส่งให้พนักงานเพื่อจ่ายค่าอาหารมื้อนั้นให้กับลูกชายแล้วก็แฟนของลูก
0: เมื่อเห็นภาพนั้นเนี่ยความขุ่นเคืองในตอนแรกของพี่เบนก็หายไปจนหมดสิ้นนะครับและถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกสมเพศแทนนี่ครับเพราะมองว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยแก่จนป่านนี้แล้วปากดีดูถูกคนอื่นแต่กลับไม่มีปัญญาเลี้ยงข้าวและแม่แล้วก็แฟนแถมยังให้แม่ที่แก่ชราเดินถือไม้เท้ามาจ่ายให้อีกพี่เบนทิ้งท้ายด่าในใจจุกๆว่ากระจอกนี่ครับแต่ไม่ได้พูดขึ้นมา
1: แกด่าในใจ
0: ด่าในใจ
1: ในตอนนั้นที่อยู่ในร้านอาหารครับ
0: กระจอกพอได้ระบายก็สบายใจก็ถือว่าจบแยกย้ายนะฮะโอ้โหดูนะครับเจ็บปากนะมันปรี๊ดขึ้นมา
1: ขอย้อนไปตรงที่แบบผู้ชายคนนั้นเขาพูดเนาะ
0: ขอ
1: ที่พี่เบนได้ยิน
0: อ่
1: ะ
0: ไม่เห็นดังเลยขอคนอื่นดีกว่าดูโหดูสิเขาคือปัจจุบันส่วนฉันนั้นเป็น
1: อดูสมมุติถ้าเราแบบเรา3คนไม่รู้จักกันเลยอ่ะแล้วสมมุติผมกับพี่ชาวไปกินข้าวกันใช่ป่
0: ะ
1: แล้วพี่ชาวอ่ะชอบมะตูมมากเลยเออแต่ไม่กล้าแล้วแบบเฮ้ยเขินอ่ะนี่คือแบบดีเจอันดับหนึ่งของเมืองไทยอะไรเงี้ยพี่ชาวก็เลยบอกว่า
0: พูด
1: ว่าใครพี่
0: ขอเซนพี่หน่อย
1: เฮ้ยพี่ชอบมาตูมเหรอ
0: มาตูมชอบมากเลยตั้งแต
1: ่พี่ชอบ
0: ตั้งแต่แคมฟ็อกแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่กล้าขอ
1: ตอนนี้เขาตั้งอยู่ตรงนี้พี่ไม่ขอ
0: ตอนนี้เขาโอ้ด่านุ่นบุกตั้งแต่แคมฟ็อกด่าม
1: ันดิเดี๋ยวขอให้
0: ขอชื่อขอให้หน่อย
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้ะ
1: มากับใครครับข้างๆ
3: มากับผู้จัดการ
1: อ๋อพอดีว่าพี่คนตัวบินุ้ยอะครับเขาชอบมากเขาชอบมาตูมมากเลยครับรบกวนขอไลเซนส์หน่อยครับ
3: ไม่สะดวก
1: อุ้ยทำไมครับแต่พี่เขาชอบมากเลยนะครับ
3: พี่ชอบเหรอคะ
0: ครับ
3: ถ้าพี่ชอบหนูพี่อย่าลืมนะคะขายของ
1: เซ็นหน่อยค่ะ
3: เซ็นก็ได้ค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยนะครับเฮ้ยพี่ชาวได้มาแล้วพี่นี่เขาเซ็นเลยเขาอวยพรให้ด้วยนะ
0: นี่ไง
1: เขาไปผ่อนว่าอะไรอ่ะ
0: สมกับที่พี่ชื่นชมก็เลยอ่ะเขาด่าว่าอีแกเป็นไงล่ะ
1: พี่ไปขอลายเซ็นมาทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เสียความไม่เสียที่ไม่เสียแรงที่หนูไปขอเลยอ่ะตอนแรกพี่นุ๊กเขานิสัยโอเคนะ
1: ไปขอทำไมเป็นดีเจเขาไม่เห็นดังไปขอคนอื่นดีกว่าน
0: ี่
1: ไปเจอดีเจพุทธนะพี่ขอดีเจพุทธดีกว่า
0: พี่ชอบที่เขาหยาบคาย
1: หรอ
0: ใช่เขาหยาบคายดีเธอพี่ชอบตั้งแต่เขาอยู่แคมป์ฟ็อกแล้ว
3: เธอทำให้ฉันรักเธอก่อนนี่เป็นชาติ
0: ทิศนี่ไงเขาเขียนมาทำแล้วนะดีออก
3: ขอโทษนะครับ
0: คนอื่นเขาสุภาพแต่คนนี้เขาหยาบคายเนี่ยหนูขอทีไรเนี่ยก็ได้แต่คำแบบนี้ทั้งนั้นแหละไปขออีกทีสิเดี๋ยวได้แรง
1: ไม่เอาแล้วเดี๋ยวมันด่าหนู
0: หรอ
3: ขอโทษนะครับคุณให้ผมเซ็น
1: ขอไปทำไมไม่เห็นดังเลยไปขอคนอื่นดีกว่า
0: เขาหยาบคาย
1: มาตูมนั่งอยู่ตรงนี้แล้วมาตูมได้ยินประโยคนี้จากโต๊ะคนนี้ขออะไรเซ็นมาตูมแบบมาตูมทำไง
3: ก็จริง ก็พูดไปจริงก็จริง
1: ไม่จริงอ
3: ่
1: ะ
3: ก็จริง
1: จังหวะนั้นกูไม่จริงอ่ะจังหวะนั้นจังหวะนั้นกูฟังผมบอกเลยนะว่าจะไม่มีการคิดในใจเหมือนพี่เบนชลาทิศ

0: แม่แท้
1: ต้องมีการกระทำอะไรจับไปอย่าง
2: จังหวะนั้นถ้ามีแกงส้มมะละกอผมว่ามะละกอในแกงส้มต้องบินไปอ่ะ
1: ถูกต้องต้องทุกอย่าง
3: บ้าแกเราอ่ะคนในวงการเรารู้ดีอยู่แล้วว่าเราจะไปคาดหวังในทุกคนรู้จักเราอ่ะมันเป็นไปไม่ได้แต่พอมันมีคนมาพูดใส่หน้ามันก็เจ็บแหละมันก็เจ็บ
1: พี่ว่ามะตูมทำไงรู้ไหม
0: แปล
3: การที่เราเป็นคนในวงการหรือว่าเป็นคนแบบพูดง่ายไม่ใช่แค่ตูมนะทั้งหมดอ่ะการให้เราเป็นดาราแล้วออกไปข้างนอกแล้วมีคนมาตะโกนใส่เราว่าไม่ดังไม่รู้จักอ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าเราทรมานโอ๊ยตายแล้วแย่จะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่มันก็แค่รู้สึกเหมือนเราเปิดร้านอาหารแล้วมีคนมาตะโกนว่าไม่อร่อยอ่ะเขาจะมาเราจะรู้สึกว่าเออเรายังทำหน้าที่ของเราได้ไม่เต็มที
1: ่แต่พี่เชื่อว่ามะตูมทำแบบนี้
3: ทำไง
1: ไปหยิบทอดมันกุ้งแล้วมาอมแล้ววางไว
2: ้ทอดมันกุ้งในจานเขา
1: ในจานเขา
2: แล้ว
1: ให้เขาให้เขานั่ง
3: อมหนูไม่มีทางอมแล้ววาง
1: ว่าทำไง
3: หนูจะเคี้ยวให้ละเอียดแล้วปั้นใหม่แล้ววางต้องลึกกว่านั้น
0: กลายเป็นลาบหมูทอดไปเลย
1: หมูเรียบร้อยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณพี่เบนก็ถือว่าควบคุมสติได้ดีนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบทดสอบความ
3: หรือเราเล่นมุกไปเลยไหมสมมติเด็กพูดว่าไม่ดังอ่ะสมมติ
2: เอ้ยขอไปทำไมอ่ะดังก็ไม่ดังเสียเวลาไปขอคนอื่นดีกว่า
3: อยากได้ดังหรอพันกรอันนี้เบนชลาที
2: ดังพันก
3: รไปพันกรสิไปคนละดังเธอที่เบนไม่ใช่ดัง
1: นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็หรือว่าเขาเล่นมุกวะพุทธหมายถึงว่าเป็นแบบมุกแบบมุกทางดาร์ก
2: คือผมว่าน่าจะเป็นฟีลแบบชายแท้เออชายแท้ที่แบบไม่ได้สนใจเรื่อง
1: ไม่ได้อินกับพี่เบนเหรอ
2: วงการบันเทิงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเขาอาจจะสมมติ
1: เขาอาจจะ
2: วงการฟุตบอล
1: เขาอาจจะไม่ได้รู้จักพี่เบนแบบชัดเจนว่าอะไรยังไงไม่ได้ติดตามผลงานอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ก็เป็นไปได้
3: แต่ว่ามันก็มีแบบ
1: หรือว่าสมมติเฮ้ยพี่ขอทำไมว่าดังก็ไม่ดังอะไรเงี้ย
3: มันมี
1: ใช
3: ่ตุ้มยังเคยเราที่เจอบ่อยสุดละกันเอาที่เคสที่บ่อยสุดก็คือคุณแม่ชอบแต่ลูกที่มาด้วยหรือว่าเพื่อนที่มาด้วยไม่ได้ชอบแล้วเขาก็จะโดนบังคับให้ถ่ายรูปให้หน่อยเช่นเฮ้ยท่วมอุ้ยดีเจพุทธชอบมาถ่ายรูปให้กูหน่อยเนี่ยอุ้ยชอบมากเลยดูเลยกันแต่เนี่ยเขาจะแบบ
1: ลูกไง
3: ใคร
2: ถ่ายทำไมวะ
3: คนเนี้ยหรอใครชื่ออะไรไม่รู้จัก
1: เอาแล้วประตู
0: ดังเหรอ
1: ไม่เฟลหร
3: อนี่เขาจะบอกว่าพี่ดังนะน้องถ่ายรูปกับพี่หน่อยพี่แต่งตัวมาแล้วพี่ว่ายล่ะถ่ายรูปกับพี่หน่อยเสิร์ชนี่เสิร์ชดีเจมาตูมเป็นยังไงล่ะ
1: มีข่าวบ่อยด้วย
3: ไปตีกับเขาเป็นเพื่อนเลย
0: คงศิลปินดาราคงเจอบ่อยแหละ
3: เราเจอกันทุกคนเลย
0: ฟีลแบบ
3: พี่พุทธเคยเจอปะ
0: ใครอ่ะ
3: พี่พุทธเคยเจอปะ
0: เคยเจอ
3: ถ้าขนาดดีเจพุทธยังเคยอ่ะ
0: ใครอ่ะดังเหรอพี่
3: มันจะมีแบบพูดให้เราได้ยินอย่างนี้เลย
0: พี่อาจจะดังไม่มากแต่ว่าน้องไปฟังพี่ได้นะพี่จัดอยู่แฉพฤหัสสุกไป
3: เห็นไหมเราแต่เราอ่ะด้วยความที่เราเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เราจะมีมุกมีอะไรที่เล่นกับเขาจะแซวจะจิกจะกัดแต่เราเล่นให้บรรยากาศมันสนุกแต่คนที่เขาเป็นตัวพ่อตัวแม่อย่างพี่เบนเขาเป็นดีโวอย่างเงี้ยเขาคงไม่ได้มาเล่นเหมือนเราไงแต่เราอ่ะเล่นเราแฮนเดิลได้ไง
1: แต่อันเนี้ยที่พี่เจอก็เจ็บเหมือนกันนะ
3: อะไร
1: ใครนะจำได้อะชื่ออะไรนะอันนี้โคตรเจ็บเลย
2: ใครอ้อน
3: จำได้แล้ว
1: อันนี้โคตรเจ็บ
2: ตั้งนาน
1: โคตรเจ็บเลยอะ
2: แจ็คแฟนฉัน
1: ชื่ออะไรอะเธอชื่ออะไรนะเนี่ยเป็นดีเจ
2: ไอชื่ออะไรนะ
1: อ
2: ัน
1: นี้เจ็บชื่ออันน
2: ี้แล้วยังไม่พูดชื่อไม่เท่าไหร
1: ่
2: ชื่ออะไรนะจำได้แล้วแล้วพูดชื่อมาไม่ใช่ชื่อเราเจ็บกว่า
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็เจ็บเหมือนก
3: ัน ตูมอ่ะไม่เคยเจอแต่ว่าเป็นส่วนใหญ่เขาจะแบบจำแบบหุยชอบมากพี่แล้วหนูชอบหนูดูไดรี่ตูซี่ทุกตอนกูไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นสักตอนเลยหรือแบบหุยพี่ตูหนูชอบพี่มากหนูฟังตลอดเลยพุทอพุทโธกูไม่เคยจัดสักเทปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มี
2: นี่เคยเจอครั้งหนึ่งชอบมาก
3: จำผิดแน่นอน
2: หนูดูละครพี่มานานมากแล้วพี่สนขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหม
1: เรีย นร้อยสนยุกโ
3: อ้ฉัน
2: กูเป็นสนยุก
3: ฉันเคยเป็นอ๋อมแปบฉันเคยเป็นฉันเคยเป็นอ๋องเป็นอ๋องนี่บ่อยสุดเลยเต๋อได้ได้ตุซี่เป็นบ่อยมากบ่อยมากแล้วก็แต่ที่ครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่าทักแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยขนาดนี้เลยหรอแบบใช่หรอคือเดินเข้ามามองแล้วก็เดินไปแล้วก็มามองแล้วก็เดินไปแล้วก็เดินมาจ้องแล้วพูดเฮ้ยมาดามมดเวลาไม่แต่งหญิงหล่อมากจริงๆแกแล้วฉันหน้าแบบ ทำไม่ถูกอ่ะ
1: เขาบรรดามดอ่ะ
3: เขาคิดว่าตุ้มเป็นบรรดามดแบบตอนไม่แต่งหญิงเว้ย
0: เฮ้ยบรรดามดไปไหนแล้วอ่ะ
3: แกเอาเรื่องกูก่อนเขามันก็มีเราเจอแต่ว่าเราแฮนด์เดิลกันได้แล้วไงเราแฮนด์เดิลกันได้
1: แต่ของพี่ชาวที่ทักผิดบ่อยสุดก็เป็นไงบ้างอ่ะเนี่ยเบนเป็นไงบ้างเบน
0: เบน
1: แล้วเป็นไงบ้าง
0: เบน
1: กูมีไง
0: เบนสบายดี
1: มีมีแฟนสวยแล้วเราอ่ะโหกูแอคเลยสบายดีครับแล้วเวลาที่แบบเจอร้านลูกชิ้นไปซื้อลูกชิ้นเงี้ยใครนะจำได้แล้วพี่บอกว่าอ่ะถ้าชื่อไม่มานะแคนเซิลเลยไม่เอาเลยลูกชิ้นแม่งก็วิ่งไปถามในตลาดเลยแล้วก็เรียกมาแล้วว่านี่ใครนี่ใครนี่ใครอะไรเงี้ย
0: แล้วเจออีกอันนึงคือเจอบ่อยมาก
1: พี
0: ่พี่เป็นดาราป่ะ
3: เออ
0: พี่เป็นดาราป่ะ
1: ใช่พี่ดาราป่ะ
0: พี่เป็นดาราป่ะ
1: เออชื่อว่าจะขอถ่ายรูปไง
3: ของหนูอ่ะยิ่งกว่านั้นเดินเข้ามาไหนดีเจมาตุ้มไหนดีเจมาตุ้มเนี่ยเหรอเป็นตลกเลย
1: เอ้า
3: แค่เดินมามองหน้าแล้วบอกไม่เห็นตลกเลยเนี่ยแล้วหน้ากูต้องตลกเหรอวะ
1: กูไม่ใช่ตลกด้วย
3: แล้วไม่หมายถึงว่ามาจ้องหน้
1: า
3: จ้องอย่างเงี้ยแล้วไปมองเพื่อนเองอ่ะไม่เห็นตลกเลยมึงอ้าวแล้วกูต้องหน้าตลกเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมันเจออะไรอย่างงี้มันสนุกจะตาย
1: ครับผมนะฮะอ่ะยังไงเจอกันก็ทักทายกันได้ท
3: ัก
1: ผิดทักถูกก็ทักมาเถอะ
0: พูดแบบว่า
1: เดี๋ยวแก้เอง
3: ตอบไงวะ
0: คนทักมาว่าพี่เป็นดาราป่ะพี่ตอบยังไงถ้าเป็นผมก็ตอบว่าอ๋อผมใช่ดาราครับผมเป็นดีเจครับ
1: เหมือนกันเลยพี่ก็บอกเป็นดีเจเหมือนกัน
3: แต่นี่ตอบอีกแบบนึงเลย
1: ว่า
3: ไม่ใช่แต่พี่ค้าบริการเล่นกับเขาไปเลยชอบเล่นกับคนที่เขามาทักนะชอบชอบชอบ
1: อ่ะเรื่องราวของพี่เบนเนาะก็ผ่านไปนะครับมาที่เรื่องราวของเป็กกี้กันบ้างดีกว่าขึ้นศาลนะฮะคดีอดีตสามีฟ้องนะครับผมศาลให้ยกคำร้องนะครับหลังจากที่มีประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมื่อปีที่แล้วเนาะนะครับคุณเป็กกี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้โดนแฟนเก่าเนี่ยได้มาฟ้องเรื่องราวเกี่ยวกับทางแพ่งนะครับก็ล่าสุดนะครับก็ควงทนายแก้วนะครับขึ้นศาลแพ่งมินบุรีนะครับอัปเดตคดีความถูกคู่กรณีฟ้องร้องนานร่วม8เดือนเผยศาลสั่งยกคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมเหตุไม่มีมูลอันควรฟ้องนั่นเองนะฮะ
0: พี่เป็กกี้ก็เล่าว่าเรื่องราวเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่พี่เป็กเนี่ยได้รับหมายศาลเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาตอนนี้ก็ผ่านมา8เดือนแล้วแต่คดียังไม่ได้เริ่มการพิจารณาเนื้อหาหลักเลยเนื่องจากว่าทางฝั่งของคู่กรณีหรือฝั่งโจทก์เนี่ยได้มีการยื่นคำร้องฟ้องร้องโดยขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนะฮะศาลท่านก็เลยพิจารณาไต่สวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้องโดยให้เหตุผลชัดเจนว่าคดีไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะนำมาฟ้องร้องแต่หากโจทก์ยังต้องการจะฟ้องต่อโจทก์ก็ต้องนำค่าธรรมเนียมมาวางที่ศาลซึ่งในวันนี้ทางฝั่งนั้นน่ะไม่ได้มาขอขยายเวลาวางเงินอีกครั้งนึงและศาลท่านก็อนุญาตให้เป็นครั้งสุดท้ายโดยให้เวลาเพียง10วันคือต้องเอาเงินค่าธรรมเนียมเนี่ยนะฮะมาวางภายในวันที่23กรกฎาคมนี้หากไม่เอาเงินมาวางตามกำหนดก็จะถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีต่อไปในความหมายก็คือ
1: จบ
0: อาจจะไม่มีตังค์
3: มา
0: วางค่าธรรมเนียมในการที่จะแบบให้ศาลท่านแบบได้ไต่สวนเริ่มคดีอะไรเงี้ย
3: ซึ่งจริงๆอ่ะตุ้มเคยฟังทนายมานะ
0: แพงปะ
3: ไม่พี่วัดจากตามเงินที่ฟ้องสมมุติว่าคุณฟ้อง
0: สมมุติฟ้อง10ล้าน
3: สมมุติฟ้อง10ล้านมันก็จะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณถ้าตุ้มจำไม่ผิดนะครับประมาณ 200,000
0: โอ้เยอะนะ
3: ถ้า10ล้านนะ
0: หมายความว่าคือค่าธรรมเนียมเนี่ยคือเสียให้ศาล
3: ใช่ครับ
0: ต้องปะ
3: ใช่ครับ
1: ค่าดำเนินการ 0.2%
3: ใช่ถ้าจำไม่ผิดนะครับตรงข้อมูลอาจจะไม่เป๊ะประมาณนี้ถ้า10ล้าน
0: อ
3: ะประมาณน
0: ี้อันนี้ก็คือแบบวางแล้วคือสมมติว่าถ้าฟ้องแล้วไม่รู้คดีจบยังไงอะ
3: คือไม่การวางเงินที่ศาลไม่ได้หมายความว่าคุณจะชนะนะมันคือการวางดำเนินคดีอะ
0: แล้วก็
1: คือ
0: เงินก้อนนี้ให้ศาลไปเลย
1: เอาเงินมาวางว่าทำเรื่องต่อ
3: ใช่เพื่อทำเรื่องต่อดำเนินการต่อ
1: เพื่อขอฟ้องต่อ
3: ใช่
1: แต่ที่ถ้าเงินไม่วางปุ๊บเนี่ยก็เรียกว่า
3: ก็เท่ากับว่า
1: ประสงค์จะดำเนิน
3: ไม่ประสงค์ที่ดำเนินคดีเท่ากับว่า
1: คดี
3: ที่ฟ้องทั้งหมดก็คือหลุดซึ่งส่วนตัวแล้วว่าพี่เป๊กเขาคงไม่ได้อยากมีการดำเนินคดีหรอกเพราะว่าเสียค่าทนาย
0: ไม่พี่เป๊กเขาไม่อยากไอ้นี่อยู่แล้วคือพี่เป๊กอะ
3: เขาแยกกันไปแล้ว
0: โดนฟ้องไง
3: เขาเป็นผู้โดนฟ้องใช่ไหม
1: ค่ะเขาเป็นจำเลย
3: แต่ตอนเนี้ยคือถ้าเกิดเขาไม่เอามาวางภายในตามกำหนดเนี่ย23กรกฎาคมเนี่ยเท่ากับว่าโจทย์ไม่ดำประสงค์ดำเนินคดีต่อแล้วนะเท่ากับว่าทุกอย่างหลุดหมดเลยนะ
1: ครับนะฮะเหล่าบรรดาแฟนคลับก็ เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวเป๊กกี้นะบอกว่าอ่ะโล่งสักทีพี
0: ่
1: ประมาณ
3: อุ้ยจริงเหรอตุ้มถูกเหรอ 200,000 ถูกต้องถ้า10 ล้านโอ้ขอบคุณมากครับ
1: นะฮะนะครับ
0: ค่าธรรมเนียมศาล
1: 2%
0: เหรอ
1: 2%
3: 2%
1: อ๋อ
3: ใช่
1: คุณตัวเลขคุณเป๊ะเน
3: า
1: ะ
3: ผม
0: ชอบอ๋อคุณรู้สั่นบ่อยเอ๊ะประตูมโทษทีคุณขึ้นแบบในฐานะโจทย์หรือว่าคุณขึ้นในฐานะจำเลยอ่ะ
1: มีประโยชน์นะ
3: ส่วนใหญ่แล้วว่า depends on เลยตุ้มจะแบบจ้างทนายเป็นเดือน
0: ออกเป็นรายเดือนไปเลยไม่ได้เป็นครั้งอะไรใช่ไหม
3: รายเดือน
0: แล้วทุกวันนี้ทนายยังมีอยู่ไหมอ
3: ุ้ย
1: ก็คือมี
3: ต้นวีคที่ผ่านมาต้องใช้แหละ
1: ก็คือมีทนายดูแลคู่ใจตลอดนะทุกวันนี้ก็ยังให้เงินเดือนอยู่
3: ไม่ได้ให้แหละรอเล่น
1: อ
3: ๋
1: อนะฮะ
3: เขาบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะเคยให้เป็นรายเดือนเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะต้องมีอะไรแน่ๆทุกเดือนเลยอย่างเงี้ยเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ย
1: นะ
3: แต่แบบมีคนเตือนตัวว่าอย่าเป็นรายเดือนเพราะว่ามันเหมือนเป็นการแช่งตัวเองว่าเราจะต้องมีคดีความทุกเดือน
1: อ๋อไม่ดีเนาะ
3: ไม่ดีนะ
1: ครับผม
3: ไม่ดี
1: นะฮะพี่พูดไปงานว่าอีกเมื่อไหร่ครับ
0: งานพี่อ้ําไม่ได้ไปแล้วครับ
1: นะฮะเขา
0: สองอาทิตย์ติดถ่ายละคร
1: สิ้นสุดวันอาทิตย์นี้
3: ใช่
1: นะครับ
3: นะฮะก็ไปดูพี่เป็กกี้ได้นะฮะที่หันอําๆฮะไม่เกี่ยว
0: นี่
3: บีบีบีนะครับ
1: ระ
3: วังแล้วกันว่าจะสลิงแตก
0: เฮ้ย
3: สรู้จักคําว่า
1: สลิงแตกสลิงแตก
3: รู้จักคําว่าสลิงแตกเปล่าร
0: ู้จักดิ
1: รู้จักดิ
3: สลิงแตกสลิงแตก
1: ซีเลงโซ่หลุดตะกุด
3: ซีเลงแตกคือตอนนี้คําเนี้ยแรงมากเลยนะในโซเชียลเขาใช้กันเยอะมากว่ามันแปลว่าอะไรอยากรู้ความหมายที่แท้จริงของมันมั้ย
1: อ้าวอยากสิ
3: อ่ะไปเบรกก่อนดิ
1: อ่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวแชร์
3: ข่าวเช้า
1: ชาวพุทธ
3: ตุ๊ดสลิงแตก
1: มาครับผม
4: แชร์ข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus X herb และ Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้
3: ออากาศมายืนต่อแฉ
4: เช้า
3: ชาวพุทธตุงนะครับ
4: ครับ
3: นะฮะชั่วโมงนี้มอยสองนะครับ
4: ครับผู้ฟังเคยสลิงแตกกันไหมฮะ
3: เป็นยังไงบ้างสลิงแตกเดี๋ยววันนี้เราจะมาขยายความคำว่าสลิงแตกกันบ้าง
4: ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงอาจยังไม่รู้ความหมายที่แท้จริงนะว่าสลิงแตกแต่คงจะได้ยินกันมาบ้างแหละ
5: ได้ยินบ่อยมากบ่อยมากก็คือสลิงแตกคืออะไรคือคำที่กำลังไวรัลแล้วก็ถูกพูดในโลกออนไลน์อย่างมากนะครับไอ้แม้คำว่าสลิงแตกจะฟังดูแปลกเนาะแต่เมื่อถูกมาใช้บนโซเชียลกลายเป็นคำไวรัลที่หลายคนหยิบไปพูดต่ออย่างประโยคจำได้เช่นอย่าซีเล้งเดี๋ยวซูลิงถ้าพี่สลิงแตกน้องจะสงอง
3: อย่าซีเล้งเดี๋ยวซูลิงนะพี่เซงจะสลิงแตก
4: เด
3: ี๋
4: ยวน
3: ้
4: องจะสงอยเดี๋ยวน้องจะสงอยนะ
3: เดี๋ยวน้องแง
5: ่งอ๋อนะฮะหลายคนอยากรู้ว่ามันแปลว่าอะไรกันแน่สลิงแตกคำนี้หมายความว่าสติแตกฟิลแตกฟิลขาดตะบะแตกอารมณ์ร้อนจนหลุดการควบคุมใช้พูดถึงคนที่กำลังโมโหหนักหรืออยู่ในภาวะที่อารมณ์พุ่งจนหยุดตัวเองได้ยากครับซึ่งในภาษาพูดบนโลกออนไลน์เนี่ยคำนี้มักไม่ได้ใช้ในความหมายรุนแรงจริงจังนะแต่เพื่อใช้ในแบบอารมณ์ขันเหมือนประแบบเฮ้ยสลิงแตกแล้วพี่พุทธอะไรอย่างงี
3: ้
5: ประมาณน
3: ี้หัวร้อนหัวร้อน
5: ซึ่งมันมาจากไหนมันมาจากคือคำว่าสลิงแตกเนี่ยถูกพูดถึงมากขึ้นจากรายการและคลิปของเอิร์นวัดใหญ่ครับ
3: พี่เอิร์นวัดใหญ
5: ่ซึ่งมีวลีที่คนจำได้ว่าอย่าซีเล้งเดี๋ยวซูลิงอันนี้คือคนที่เขาไวรัลกันใช่ไหม อันนี้มันมาจากหนังปะ
3: ไม่อ่ะพี่เขาใช้ในศัพท์ข้างใน
5: เป็นศัพท์ในคุกป่ะเป
3: ็
5: นศัพท์ในคุกป่ะ
3: เฮ้ยอย่าซีเล้งเดี๋ยวซูลิงเดี๋ยวซูลิงแตก
5: เว้ยแล้วจากนั้นนะคำนี้ถูกนำไปใช้ต่อในโลกโซเชียลจนกลายเป็นไวรัลนะครับเดิมทีมีการอธิบายว่าคำนี้อาจจะมีรากศัพท์คำว่าไซลิงก็คือหมายถึงหลอดฉีดยาก่อนถูกนำมาแผลงเสียงและเปลี่ยนบริบทให้มันเป็นภาษาพูดเฉพาะกลุ่มอย่างไรก็ตามคำว่าสลิงแตกเนี่ยถูกใช้ในความหมายทั่วไปมากขึ้นเช่นอาการหัวร้อนสติหลุดไม่ได้จำกัดอยู่ในความหมายเดิ
4: ม
5: ตัวอย่างการใช้คือเฮ้ยพี่พุทธอย่าไปแย่พี่เช่ามากเดี๋ยวนักสลิงแตก
4: หรืออย่างแบบกรณีของแมตช์อังกฤษที่เจอกับบาร์เซโลนาพอบอลจบแล้วที่จะมีคลิปที่แบบ
3: จูดเบลงแฮม
4: จูดเบลงแฮมอ่ะไปตบหัว
5: แล้วสลิงแตกหรอแล้วสลิงแตก
4: จูดเบลงแฮมสลิงแตก
3: สลิงแตกเลยแพ้ไงแพ้เสร็จแล้วโอ้โห
4: ใช่เดินเขาไปตบหัวอะไร
3: เดินไปตบหัวฝ่ายตรงข้ามเลย
4: หรือถ้าเกิดคุณฟังแบบเล่าแล้วไม่เห็นภาพเงี้ยสมมติแบบวันนี้มาตูมทำอะไรไม่ถูกใจแล้วเราไม่ไหวแล้วสลิงแตกตบสักทีนึงอะไรเง
3: ี้
4: ย
5: แต่มันก็คือการทำลายร่างกายนะพี
3: ่นี่
4: ทำลายร่างกายแบบว่าแกล้ง
3: ครับผม
5: แต่การทำลายร่างกาย
4: มันมีตบสองแบบมันมีตบแบบตั้งใจ
5: อันไหนลองตบแบบอันไหนลองตบแบบตั้งใจ
4: ตบแบบตั้งใจ
3: เอาสิ
4: อย่าเก่งดิหัวเก่ง
3: เ
4: นี่ยไม่เอาไม่ทำร้ายกันเดี๋ยวเด็กๆดูเดี๋ยวเป็นเยี่ยงอย่าง
5: แต่หลังกล้องคุณทำไงคุณมาแอปเป็นคนดีอะ
4: หลังกล้องผมก็ตบหัวล่างคุณไง
5: อุ้ยระวังสลิงแตกนะน
3: ี่นี่นะ
4: จะสลิงแตก
3: อย่างไรก็ตามคำนี้เป็นภาษาพูดนะครับที่มีคำจากบริบทเฉพาะกลุ่มจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเฉพาะการสื่อสารที่เป็นกลางทางการกับผู้ใหญ่อาจจะเลือกใช้คำง่ายๆอย่างฟิลขาดหรือสติแตกแทนที่เพื่อให้เข้าใจตรงกันมากกว่า
5: ฟิลขาดเมื่อก่อนอ่ะเป็นศัพท์รุ่นพ่อแม่เราปะฟิลขาด
3: ฟิลขาดใช่
5: ฟิลขาดแล้วเนี่ย
4: ก่อนสลิงแตก
5: แม่ฉันพูดบ่อยมากเมื่อก่อนฟิลขาดฟิลขาด
3: นะฮะ
4: หัวร้อนอ่ะถ้าเป็นก่อนสลิงแตกก
5: ็แต่ศัพท์บ้านเราอ่ะเราใช้คำว่าสตีล่าเนาะ
4: สตีล่าคืออะไร
5: แบบสติหลุดสติแตกสติคือสติ
4: สติ
5: ล่า
4: สติล่า
5: สติล่า
4: เฮ้ยเมื่อเช้าเจอมาตูมจัดรายการสติล่ามากเลย
3: ของพี่ก็เป็นเพราะว่าเอ้ยแบบเดียวแบบอย่าสิเลงอ่ะซีเลงโซ่หลุดตะกุดแตกนะอย่างเง
5: ี้
3: ยอ
5: ันนี้เป็นสายมูแล้ว
3: ตะกุดแตกก็แบบว่าแบบไม่ไหวแล้ว
4: ดวงไม่มีแล้วนะอะไรอย่างเง
3: ี้ยอ่าเพราะฉะนั้นสลิงแตกนี่คือวัยรุ่นอาจจะเข้าใจแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะรู้สึกว่าไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็ใช้เหมาะสมด้วย
4: หัวร้อนก็คือความหมายเดียวกันกับ
3: หัวร้อนหัวร้อนปลอดแตกหัวร้อนปลอดแตกฟิลขาด
5: ปลอดแตกนี่ตัวว่าไปใช้กับคำว่าความบวกอ่ะฮอตเซ็กซี่ป่ะ
3: ปลอดแตก
5: ปลอดแตกอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบโกรธตลอดปลอดแตกไม่เคยเจอ
3: ครับผม
5: มันแล้วแต่ศัพท์ที่คนใช้นะ
3: อ่ะช้า
5: ส่วนพี่พูดตอนเนี้ยถ้าเกิดเราแบบโมโหมากๆพี่พูดจะใช้คำว่าอะไร
4: สลิงแตก
5: สลิงแตกอ่ะคุณสลิงแตกบ่อยป่ะ
4: บ่อย
5: เฮ้ยอยากลองทำให้แตกบ้
3: าง นะฮะ
4: ยั่วผมสิน
3: ี่
4: แล้วเดี๋ยวผมจะสลิงแตกใส่คุณ
3: ใช่อยากฟังเสียงอะ
4: เสียงอะไร
3: จบจบ
4: ห้าว
3: สักทีเนี่ย
4: คุณกล้าเปล่า
3: เออกูได
4: ้กล้าเปล่าพูดคุณกล้าเปล่าการท้าทายระบบเปล่า
6: เดี๋ยวมือมันใหญ่กว่าผมเยอะมากเลยนะ
4: กล้าเปล่า
6: เดี๋ยว
4: คุณมาดิคุณกล้า
6: ความจำเสื่อม
4: คุณมาคุณมา
6: อย่าลืมนะ
4: คุณดูเส้นเลือดผมด้วยนี่คุณมาเปล่า
6: ใจมันเป็นตุ๊ดแต่ร่างกายมันเป็นชายนะพี่เรา
3: จำยำนะ
6: ใช
3: ่
4: อยาก
3: โซ่ดิเจสนั่นน่ะ
6: เดี๋ยวเจอสกิทต่อมเสียว
3: นี่รอมาตุ่มเต้นคัฟเวอร์อยู่เนี่ย
4: เพลงอะไรอ่ะ
3: นี่ไง
4: เพลงสลิงแตกอ่ะไม่เต้นไม่มีนม
3: คุณเต้นได้ป่ะ
6: ไม่ได้เลย
3: คุณต้องลองเลย
6: มันเป็นไวรัลอยู่ตอนนี
4: ้ใช่น้องซานไงของสามวงอาร์ติสกำลังมาแรง
3: วงใหม่ของเกาหลีอ่ะ
4: เฮ้ยเขาอยู่มานานมากแล้วแบบหลายปีแล้วเขาแบบแต่ว่าเพลงนี้จะมาแมสจริงๆจากค่าก็อยู่มานาน
3: นะฮะ
4: อ่ะเราไปแฟนบอลกันหน่อย
3: แ
4: ม้
3: เ
4: พราะว่
3: าม
4: ันก็คือ
3: รายงานเรื่องนี้ครับผมว่า
4: คุณสิคุณเปิดมาคุณเล่าดิก็แน่นอนครับ JAS นะครับชัวเอ้ยแจ๊ส
3: ผู้ถือเมียเมียผัวแจ๊ส
4: แจ๊สผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขัน FIFA World Cup 2026ร่วมกับบริษัท Mononex จำกัดมหาชนครับชวนแฟนบอลชาวไทยนะฮะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนประวัติศาสตร์ในงาน FIFA World Cup 2026 One Night One Champion ครับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศผ่านจอ LED ขนาดยักษ์พร้อมสร้างกิจกรรมสร้างสีสันและก็บรรยากาศการเชียร์สุดร้าวใจงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์ที่19กรกฎาคมเข้าไปต่อเนื่องถึงวันจันทร์ที่20กรกฎาคมเลยนะฮะ mm-hmm. ที่ณลานตัวหนอนสวนวชิระเบญจทัศน์สวนรถไฟโดยให้แฟนบอลเข้าพื้นที่ได้ตั้งแต่เวลา17:30และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะเริ่มประมาณ14:00นะฮะซึ่งภายในงานแจ๊สเนี่ยจะเนรมิตสวนรถไฟให้กลายเป็นแฟนพาร์คของคอบอลไทยด้วยจอ LED ขนาดยักษ์พร้อมระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบครับให้แฟนบอลได้ร่วมลุ้นทุกจังหวะของเกมสำคัญของเกมชิงแชมป์โลกท่ามบรรยากาศการเชียร์เสมือนอยู่ในสนามแข่งขันจริงเลยและแน่นอนรายละเอียดของงาน FIFA World Cup 2026 One Night One Champion นะครับจะจัดขึ้นวันที่19กรกฎาคมนี้วันอาทิตย์นะครับต่อเนื่องเข้าสู่วันจันทร์ที่10กรกฎาคมเลยสถานที่ก็คือลานตัวหนอนนะครับที่สวนรถไฟลานวชิระเบญจทัศน์และอัมซีสวนนะเปิดเข้างาน 17:30แล้วก็เริ่มเตะ14:00แล้วก็ทางเข้าประตู3เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะเป็นหนึ่งโมเมนต์ประวัติศาสตร์ที่เราจะจดจำไปด้วยกัน
3: ครับผม
4: เฮ้ยอ่านข่าวบอลดีเนาะ
3: เฮ้ยแน่นอน
4: เฮ้ยมาตูมคุณลองพากบอลดิ
5: ได
4: ้เนี่ยๆๆคุณดูจากภาพจากคลิปนะแล้วคุณพากใช่มั้ย
5: อันนี้เขาเตะไปยัง
4: เตะไปแล้วคู่อังกฤษคู่อังกฤษกับอาร์เจนตินาเริ่ม
5: โอเคตอนนี้นะฮะก็ใครคือสีอะไรอ่ะ
4: อาร์เจนตินาสีน้ำเงิน
5: นี่โอ้โหอาร์เจนตินาพลาดไปคุณแม่ยังไงโดนกระชากบโอเคโดนจิกบ๊อบเทค่ะเพราะอังกฤษไม่จอยเลยแม่จากนั้นส่งเข้าไปปุ๊บเตะไปเพื่อนวิ่งไปลอกเกอร์จากนั้นเตะเข้าประตูโกกันไว้ได้เพราะใช้ถุงมือสกิมของลิซ่าครับ
3: เฮ้ยผมชอบนะทุกคนอยากเขาเป็นแอดมินหรือว่าอยากเขาไปภาคบ้าง
4: ดีเน
3: า
4: ะ
3: ใช่อ่ะผมรู้สึกว่ามันแตกต่าง
4: อ่ะใครอยากฟังพิมพ์หนึ่งมา
3: ครับ
4: อยากภาคต่อ
3: ผมชอบที่เขาแบบใช้ถุงมือสกิมด้วย
4: ถูก
3: ต้อง
4: ภาคได้แบบเนียนมาก
5: จางได้นะฮะ
3: คือจินตนาการตามเลยนะ
4: มีบิ๊กจ๊ะแล้ว
3: ผมว่าน่าจะเป็นมิติใหม่นะ
4: ก็ต้องเป็นบิ๊กตูม
3: ถูกต้องขอทีที
4: ่บิ๊กตูมกับบิ๊กแจ๊
3: ผมขอทีที่ผมอยาก
4: ต่อ
3: หนึ่งสองซ้ำเนี่ยผมว่าผมเปิดมาป
5: ุ๊บแล้วจากนั้นนะฮะโกบอกขอน้ำขอดื่มขอแชมเปญดื่มขอจิบหน่อยเป็นไงแห้งเหือดแล้วจากนั้นเริ่มตั้งการ์ดใหม่นะฮะตั้งใหม่แล้วเตะเข้าไปตอนนี้อาร์เจนรับบอลส่งต่อปุ๊บโหม่งเข้าหัวไม่ทันประตูเบียดนิ้วก้อยโดนแปะข้างนะคะตอนนี้อาร์เจนรับบอลต่อส่งต่ออีกฝั่งหนึ่งส่งต่อไปอินนี่ไม่รับขัดเชิดเพราะไงเพราะว่าผัวไม่โทรหายังไงต่อแม่ส่งไปคนนี้แล้วไงต่ออีกคนนึงเตะเข้าไหมเข้าไม่เข้านะคะไม่เข้ายังไงอุ๊ยตีเสมอได้สำเร็จเลยหน้าไม่อายวายตายแล้วแล้วคนนี้กระโดดทับกันนะคะบอกเลยรอยสักดีมาก
3: เหมือนเพื่อนมาเล่าแบบว่าเขาตีกันอ่ะเออแล้วก็รู้สึกว่าถ้าแบบคู่ก็ออกน่าจะดีไง
4: เออบิ๊กออกกับบิ๊กตูม
3: ถูก
4: เนอะ
3: ใช่
5: จังได้นะฮะ
3: ลองดูนะมิติใหม่วงการกีฬานะ
5: คุณแม่
3: ครับ
4: เขาดูบอลกันไหมมาตูม
5: ไม่ดูทำไมอ่ะ
3: ดูวอลเลย์เน
4: า
3: ะ
4: ไม่คุณไม่ดูผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยหรอ
5: ไม่ผู้ชายเราดูผู้ชายเราก็ดู
4: เวทีดูปะ
7: ดูผมไม่ดูบอลเลย
4: ไม่ดูเลย
5: อะดูทำไมเราอย่างเราดูทำไมเราดูไม่เข้าใจ
4: ไม่ดูไม่รู้แต่หมายถึงว่าไม่มีความรู้สึกแบบเออดูผู้ชาย
5: ดูยังไงผู้ชายมันไม่ได้ยืนหล่อๆให้เราดูมันวิ่งกล้องจับถ้าจะไม่ทันอยู่แล้วแล้วจะไปดูอะไรอ่ะ
3: เอาไม่ดูสรีระเขาวิ่งเหรอกล้ามเนื้อ
5: พี่หนูประกวดชายงามไม่ดีกว่าหรอชัดกว่าอีกหนูก็ดูประกวดชายงาม
3: แต่นักบอลมันหล่อนะเข้าไปมี22คนเงี้ย
5: อ้าวแล้วประกวดผู้ชายงามก็หล่อเหมือนกันมิสเตอร์ซูเปอร์ก็หล่อมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลก็หล่อ MI ก็หล่อก็หล่อหมดแหละมันก็มีทุกที่มีคนหล่อคือเราชอบนักบอลที่ออกอีเวนต
3: ์
5: ถ่ายโฆษณาอ่ะถ้าเดวิดแบ็คแฮมมาโอเควินคายนี่ไอเลิฟเลยไอเลิฟเลยแต่ถ้าเกิดให้ดูบอลจริงๆอ่ะตุ้มจับเขาไม่ทันเพราะว่านักบอลใส่ชุดบอลผมสั้นเท่ากันวิ่งหันหลังมองไม่ออกแล้วใครเป็นใครแล้วแบบเข้าใจมั้ยทุกวันนี้ฉันยังไม่เข้าใจกีฬาฟุตบอลเลยว่าเค้ามันสนุกยังไง
3: กีฬาอะไรที่มาตุ้มชอบเวลาดูอ่ะ
5: ถ้าดูแล้วชอบเลยนะชอบวอลเลย
3: ์
5: สนุกอะไรอย่างเงี้ยบาสก็ดูได
3: ้มันได้ตบมันได
5: ้แต่บอลน่ะคือบอลเราไม่เข้าใจว่ามันมีลูกเดียวเองอ่ะเราแย่งกันทำไมอ่ะ
4: เอาวอลเลย์ก็มีลูกเดียวกันก็แย่ง
5: เขาไม่ได้แย่งไงเขารับส่งเขารับส่งบอลเล่มันคือจังหวะการรับเสิร์ฟมันสนุกจากอันนี้เฉียดอันนี้คือเทคนิคหลอกล่อส่งตบเสิร์ฟยังไง
3: ไม่
5: แต่บอลน่ะ
3: บอลก็ส่งไปส่งมาแล้วก็ยิงข้ามคานยิงเข้าประตูยิงเฉียดออกไป
5: ใช่แต่มันวิ่งคือพี่เข้าใจแบบว่าสมมตินะสมมติว่าตูมอ่ะกำลังใกล้บอลแล้วแล้วโดนเตะไปอีกฝั่งนึงอ่ะโหขี้เกียจเดินอ่ะไกล
4: เขาไม่ได้เดินเขาให้วิ่งจ้ะ
3: ใช
5: ่แหละ
3: ไม่ได้แล้วกูนะว่ามึงน่าจะรำคาญบอลมากกว่ามึงน่าจะชอบบอลเล่แหละนี่ฮะอยากดูพี่ตูมกับบิ๊กอ๋องเจอกันค่ะนะครับ
4: ผู้ฟังบอกว่าเขาไม่ชอบค่ะผู้ชายจับบอลเขาชอบผู้ชายจับเขา
5: ชอบไม่ชอบผู้ชายเตะบอลชอบผู้ชายเล่นบอล
3: ชอบผู้ชายดอกบอล
4: บอลเบอร์อะไร
5: บอลอะไรนะ
4: ชอบผู้ชายเล่นบอลเบอร์อะไร
5: ชอบให้เขาเล่นเป็นโตบอลได้นะครับผิดกฎหมายนะฮะทุกคนอย่าทำ
3: นะฮะเบอร์ศูนย์กับเบอร์สอง
4: เบอร์สองโอ้ยเบอร์ศูนย์เล็กนิดเดียวเองนะ
3: ใช่แต่เบอร์สองใหญ่หน่อยอ
5: ันนั้นไข่ไก่หรือเปล่า
3: ครับ
5: แต่ว่าราคาตั๋วนัดชิงบอลโลกจริงๆอ่ะพี่เอาจริงๆถ้าเกิดเราไม่ได้แบบไปดูกับชิจแจ๊สจัดนะถ้าเราบินไปดูเลยแมตช์สเปนอาร์เจนน่ะพี่รู้ปะราคาตั๋วนัดชิงราคาเท่าไหร่พุ่งไปถึง7ล้านบาทแล้วนะ
4: โอ้โห
5: เฮ้ยนี่ตั๋วใบเดียวเหรอ
4: ตั๋วใบเดียว
5: ตั๋วใบเดียว7ล้านเหร
4: อ
5: เฮ้ย
4: ที่นั่งเดียว
5: คืออันนี้เป็นข้อมูลจาก RMC Sport ครับเป็นสื่อกีฬาชื่อดังของฝรั่งเศสเขาออกมาเปิดเผยนะบอกว่าตั๋วของรอบชิงเนี่ยที่มีราคาถูกที่สุดนะคือ
3: ครับ
5: 4,451 ยูโรหรือประมาณ 171,363 บาทอันนี้ถูกสุดนะตั๋วถูกสุดอยู่ที่ 107,000แต่ถ้าเกิดแพงที่สุดเนี่ยมีราคาเสนอขายอยู่ที่ 188,803 ยูโรหรือประมาณ 7,268,915 บาทแพงมากซึ่งหลายๆคนตกใจรวมถึงมาตูมด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันมันยังไม่เริ่มอ่ะคือแมตช์ยังไม่ได้เริ่มด้วยทำไมถึงตั๋วแบบไปขายต่อในราคาที่สูงกว่าต้นทุนแบบต้นทุนเดิมหลายต้นทุนจริงๆมันราคาเท่าไหร่ใครรู้บ้าง
4: ต้นทุนก็ไม่สูงขนาดนี้แต่ว่านี่มันด้วยแบบนัดชิงและคนที่ซื้อบัตรไปแล้วอาจจะเอามาเก็งกำไร
3: ถูกต้อง
4: คือคนที่เขาอยากดูจริงๆเขาอาจจะหาบัตรไม่ได้แล้วถ้าเกิดมีกำลังซื้อจริงๆอ่ะเขาก็คงแบบอยากจะดู
3: แต่พี่ว่าน่าจะเป็นแบบ VVIP เลยแหละ7ล้านกว่าเนี่ยนะครับน่าจะมีห้องส่วนตัวให้เลยอ่ะ
4: เขาบอกว่าคาดการณ์ว่าราคาตั๋วเนี่ยน่าจะขึ้นไปถึงประมาณสัก190,000ยูโรนะฮะ
5: ฮะ
3: จาก FIFA นี่
5: เดี๋ยวนะตั๋วเข้าชมฟุตบอลโลกจาก FIFA อย่างเป็นทางการครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่หมื่นเหรียญ
4: อันนี้คือรอบชิง
5: รอบชิง 350,000 พี่คนข้างในคือคัดเกรดคนดูเลยนะ
4: 350,000 350,000 นี่คืออาจจะไม่ได้แบบอยู
5: ่ตั๋วถูกสุด
4: อัศจรรย์แบบติดสนามอะอาจจะอยู่ชั้นแบบบนๆน่ะ
3: ครับ
4: คืออย่างนิกกี้อย่างนิกกี้ไปดูผมเห็นนิกกี้ไปดูนะนิกกี้น่าชัดอ่ะในรอบที่ยังไม่ได้เป็นรอบแบบลึกๆอ่ะ
3: นิกกี้ไปดูอังกฤษกับเจนไง
7: ใช่คร
4: ับก่อนหน้านั้นด้วยแต่ว่าค่าตั๋วนิกกี้บอกว่า2คนก็โดนไปประมาณแบบเกือบ 200,000 แล้ว
3: 106,000
4: รอบก่อนนะรอบก่อนหน้าน
3: ู้
4: นนะ
3: 80,000
4: แต่ว่ารอบล่าสุดที่ดูอังกฤษอาร์เจนเนี่ยไม่รู้ว่าค่าตั๋วเท่าไหร่แต่ก็ผมว่าน่าจะแพงมาก
3: ครับนะฮะแล้วนิกกี้ได้ดูแบบหลังประตูด้วยนะ
5: ไม่อ
3: ยู่บนด้วย
5: แต่ว่าฮาล์ฟไทม์โชว์อ่ะมีจัสตินป่ะมีจัสตินบีเบอร์ป่ะที่แบบ มีใครนะมีมาดอนน่
6: า
5: พอสมาโลน BTS ที่เขาบอกจะมีมาแจมถ้าตุ้มจำไม่ผิดนะ
3: ครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นก็แพงมากๆวันอาทิตย์นี้ได้ดูแน่น
5: อ
3: นนะครับผมอาร์เจนตินาเจอกับสเปน
5: ครับ
3: ใครจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกอาร์เจนตินาจะเป็นแชมป์อีก1สมัยรักษาแชมป์ได้หรือไม่หรือว่าจะเป็นสเปนที่เข้ามาแล้วสามารถเป็นแชมป์ได้ในรอบหลายปีนะคร
5: ับหน่อยเลยอ่ะ
6: ทำไมอ่ะ
5: ก็ขึ้นเครื่อง 5:00
3: น.
5: ถึงปุ๊บมีบอลมีแชมป์โลกแล้วมีบอลโลกแล้วอยู่บนเครื่อง
6: คุณ
5: เ
6: ป็นไปไหน
3: เกาหลี
6: ถึงแล้ว
3: เกาหลี
6: บอลเตะที่4
5: ยังไม่ถึงบอลแต่ที่4ที
3: ่4ที่2
6: อ๋อที่2
3: แต่ถ้าวันเสาร์ทีมนี้3ที่4นะฮะคุณถึงแล้วเพราะว่าเตะบ้านเราตีสอง
5: ที่เกาหลีตีสี่ทุ่มผมถึง7 โมงเช้า8 โมงเช้าน ู่น
3: อ๋อโอเค
5: ผมถึงประมาณ5:00
3: ที่ไ
5: ท
3: ยรอบนี้กี่วันรอบนี้กี่วันอยากรู้15 วัน
5: ไม่ถึงอ้าวเดี๋ยวกลับมาหาอยู่แล้วยังไงก็ต้องมาจัดแฉอยู่แล้วไอเลิฟแฉ
3: ครับผมเดี๋ยวกลับมามาตุ่มรีบรายงานข่าวให้ฟังเลยนะนะครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาแฉ
5: เช้า
3: เช้าโพส
5: ต์ตุ่ม
3: นี
7: ่แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและHey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันร

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
2: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
7: มายืนต่อแฉ
8: เช้า
7: ขอบคุณตูมนะฮะ
8: ครับ
7: ปิดท้ายชั่วโมงนี้เลย
8: ครับ
7: แฟนบอลอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเฮ้ยมันน่ากลัวน่ากลัวอาถรรพ์เสื้อบอลซอการ์ดครับ
8: ซอการ์ดก็คือตัดชุดไหนทีมนั้นตกรอบบอลโลกจ้ะไล่มาตั้งแต่อะไรเนี่ยนะฮะซอการ์ดตัดทีมชุดไหนทีมนั้นตกรอบหมดนะครับไล่เก็บมาแต่ญี่ปุ่นอ๋อเป็นเพราะซอการ์ดเหรอเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นนะครับญี่ปุ่นตกปุ๊บซอการ์ดก็มาต่อด้วยบราซิลบราซิลตกรอบซอการ์ดตัดต่อครับเป็นโปรตุเกส
7: เรียบร้อย
8: ตกรอบ16ทีมสุดท้ายซอการ์ดอ่ะโปรตุเกสไปละถ้างั้นฉันไปเชียร์นอร์เวย์ดีกว่า
7: โอ้นอร์เวย
8: ์ตัดชุดนอร์เวย์มานอร์เวย์ตกรอบ8ทีมสุดท้าย
7: เรียบร้อย
8: มาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับซอการ์ดเชียร์อังกฤษกับฝรั่งเศสตัดมา2ชุดเรียบร้อยตกรอบทั้ง2ทีมเลย
7: งานนี้เป็นแฟนเตรียมรอดูว่าซอการ์ดจะตัดเสื้อทีมไหนในรอบชิงนะครับผมซอการ์ดอาร์เจนตินากับสเปนก่อนไปเจอกันสนามจริงในวันที่20กรกฎาคม
8: นี่ซอการ์ดซอการ์ดใส่สเปนมั้ย
7: เฮ้ยอาร์เจนตินาก็อยู่นะ
8: ซอการ์ดอ
7: าร์เจนตินาอยู่ในมือซอการ์ดนะ
8: นี่เขาถามไงเขาโพสต์ถามเนี่ย4ทีมที่อังกฤษกับฝรั่งเศสใช่ป่ะชิงที่3แล้วก็อาเจนกับสเปนชิงที่1ซอการ์ดถามว่าวันนี้ตัดเสื้อทีมอะไรดี
7: โอ้ตายแล
8: ้
7: ว
8: แนะนำซอการ์ดอย่างนี้ว่า รอบชิงให้ตัดเสื้อสเปนมาใส
7: ่แต่เขาบอกว่าซอการ์ดเนี่ยคืออาเจนเนี่ยตัดเป็นตัวแรกเลยนะซอการ์ดก็บอกว่ารอด
8: อ๋อเหร
7: ออ่าใส่ตัวไหนก็ได้ครับซอครับ
8: ครับครับซอ
7: นะฮะเดี๋ยวผมไปดูพี่วาวเอา
8: ครับ
7: คร
8: ับ
7: ผม
8: ครับเวลาหมดครับวันนี้
7: ครับผมขอบคุณลูกค้าด้วยครับมาดม
8: ครับผม
9: ขอบค
8: ุ
9: ณลูกค้าด้วยครับ
10: ขอขอบพระคุณลูกค้าที่น่ารักของเรานะครับอยู่กับแชร์มาอย่างยาวนานเลยนะฮะขอบคุณจริงๆเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis ครับ
7: ขอบคุณครับ
10: Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางครับ
7: ขอบคุณด้วยนะครับคุณน้องมะตูมน้องพุทธด้วย
8: ขอบคุณพี่ชาวด้วยครับ
7: ผมขอบคุณผู้ฟังด้วยเสียงทางวันนี้9,000กว่าคนขอบคุณน้ำท่วมด้วยนะครับตามทีมกล้องพี่ขวงเดี๋ยวต่อน้องเคเบิลวันนี้น่าจะฝนตกเกือบทั้งวันแหละอาจจะมีพรำๆกันบ้างก็ใช้ชีวิตกันแล้วก็ระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะครับ
10: ครับ
7: เจอกันวันพฤหัสถึงศุกร์นะครับของเรานะฮะ3คนนะครับวันนี้ไปก่อนกับแชร
8: ์ข่าวเช
7: ้าพุทธตึ๊ดสวัสดีจ้า
8: สวัสดีครับ
5: แชร์ข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและ Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว A Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert
9: พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์ EFM Fandom Live
12: ต้อนรับอัพภูมิสวัสดีค่ะ
13: สว
12: ั
13: สดีค่ะ
12: โทรกลับไปหาแฟนๆที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
14: ถามว่าตอนนี้น้องอัพกับน้องภูมิมีความสุขไหมคะ
12: มีไหม
15: มีความสุขแบบสุดๆไปเลยครับ
16: ดีใจมากๆพอพูดเรื่องความสุขแล้วมันแบบมันฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่แบบธรรมดาเบสิกแต่มันทัชมากหนูแบบสำหรับผมมันทัชดีใจแล้วก็มีความสุขอยู่นะครับขอบคุณทุกคนด้วยก็มีความสุขทุกคนนั่นแหละคุณยุ้ยมีความสุขไหม
14: มีความสุขที่ได้ติดตามน้องทั้งสองคนนะคะ
4: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 นถึง 4:00 นที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: 1 2 3 go
3: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: เราฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะตำรวจเปิดปฏิบัติการตรวจค้น41จุดต้องสงสัยเป็นนอมินีในชลบุรีสอบถือครองที่ดินในพัทยาย้ำหากพบกระทำผิดเจอเพิกถอนที่ดินทันทีสักครู่กับมาติดตามค่ะ
8: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
9: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
8: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสเหลือสองครั้ง
9: ฮีโร่เซฟเวิล
8: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
9: วายฮีโร่เซฟ
10: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
11: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
12: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
13: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
7: พลตำรวจโทนพศินพูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายนฤทธิ์นีลมัยสายขออภัยค่ะนีลมัยวงศ์ผู้ว่าการผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีร่วมเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าวหรือนอมินีในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการบูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนเข้าตรวจสอบบริษัทและโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยว่าใช้บุคคลไทยแทนถือหุ้นแทนชาวต่างชาติอันอาจเป็นการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการถือครองที่ดินทั้งนี้ผลการดำเนินงานใน3ระยะแรกในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะพะงันภูเก็ตกระบี่และพังงาสามารถตรวจสอบที่ดินที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนอมินีได้130ไร่มูลค่ากว่า 1,671 ล้านบาทจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รวม100หมายสำหรับการปฏิบัติการในจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ตั้งเป้าตรวจสอบบริษัทจำนวน33แห่งซึ่งเชื่อมโยงกับการถือครองที่ดินลักษณะนอมินี32แปลงมูลค่ารวม235ล้านบาทพร้อมดำเนินการ ตามหมายจับ4หมายและหมายค้น41หมายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีย้ำการปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายรวมถึงดำเนินการเพิกถอนหรือจำหน่ายที่ดินตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไปคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการเป็นตะคริวสาเหตุและการป้องกันเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
14: คู่มือสุขภาพ
7: ปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นให้เกิดตะคริวมีดังนี้การนั่งในท่าเดิมๆนานๆหรือใช้กล้ามเนื้อส่วนนั้นนานเกินไปการยืนหรือนั่งทำงานบนพื้นแข็งๆหรือนั่งในท่าที่ไม่เหมาะสมกล้ามเนื้อขาดความยืดหยุ่นมีการตึงตัวของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นดื่มน้ำน้อยเกินไปทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำภาวะอื่นๆเช่นการตั้งครรภ์กลุ่มโรคระบบประสาทการรับประทานยารักษาโรคบางชนิดเช่นยาลดไขมันยาขับปัสสาวะเป็นต้นส่วนวิธีป้องกันตะคริวขนาดนอนหลับมีดังนี้ให้นอนในท่าสบายผ่อนคลายพยายามเหยียดยืดกล้ามเนื้อบ่อยๆหากออกกำลังกายควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังออกกำลังกายดื่มน้ำให้เพียงพอป้องกันภาวะขาดน้ำอาบน้ำอุ่นหรือแช่น้ำอุ่นหากเป็นตะคริวขณะนอนหลับสามารถบรรเทาอาการได้ดังนี้พยายามยืดกล้ามเนื้อที่เป็นตะคริวช้าๆหากมีอาการที่น่องให้เหยียดขาให้ตรงกระดกปลายเท้าขึ้นลงทำค้าง 10-15 วินาทีทำซ้ำ 5-10 ครั้งนวดกล้ามเนื้อที่เป็นตะคริวเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
15: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
7: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทท.บ. FM 94 MHz
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ไม่มีความฝันใดไกลเกินไปถ้าคุณตั้งใจเดินไปหา
4: Espiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 15

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Kevin ครับ
5: สวัสดีวันศุกร์ครับ 10:14 นมาแล้วมาแล้วดีเจเคเบิลนะครับต่อเนื่องจากแชร์ข่าวเช้าคุณผู้ฟังครับอยู่ด้วยกันในช่วงของ DJ Playlist ในวันศุกร์นี้นะ

ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอพอดีเมื่อเช้าขับรถมานะคุณผู้ฟังก็ฟังพี่ๆเล่าข่าวของพี่เบนชลาทิตย์นะฮะที่อยู่ๆมีคนมาพูดกับพี่เบนต่อหน้าเลยนะบอกว่าขอถ่ายรูปไปทำไมไม่เห็นดังเลยไปขอคนอื่นดีกว่าซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะกับคนที่ทำงานในวงการบันเทิงหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยถามว่าตัวผมเคยโดนไหมเคยโดนเหมือนกันนะแต่ด้วยความที่อย่างที่มิ้งประตูมบอกแหละว่าเราเป็นเหมือนเอนเตอร์เทนเนอร์เราก็จะมีวิธีหลากหลายนะฮะในการจัดการของเราถ้าคุณไม่รู้จักผมนะฮะไม่เป็นไรขอให้คุณเปิด EFM 94ก็พอ10 โมงถึงเที่ยงเดี๋ยวได้รู้จักแน่นอน

0: งนะครับยินดีที่ไม่รู้จักจาก 25er แล้วก็เมื่อถูกค้นพบ1งานจาก Freehand ด้วยนะครับเมื่อกี้ตอน10โมงกับอีก4นาทีข้อความหนึ่งส่งเข้ามานะครับเขาบอกว่าวันนี้ลงไปซื้อข้าวเที่ยงมาแล้วค่ะ DJ Cable 10โมง4นาทีคุณลงไปซื้อข้าวเที่ยงมาแล้วเหรอฮะคุณเข้างานกี่โมงคุณพักเที่ยงกี่โมงผมสงสัยจริงๆนั่งสงสัยมานานแล้วนะฮะแล้วก็ส่งเข้ามาบอกว่าอากาศวันนี้เนี่ยค่อนข้างร้อนแล้วก็ชื้นด้วยแล้วก็อบอ้าวด้วยแน่นอนพอฝนมันจะตกมันไม่ตกนะคุณผู้ฟังมันก็ดูรู้สึกร้อนๆ นะครับเมื่อกี้พูดถึงข้าวเที่ยงพูดถึงน้องแมวกันบ้างดีกว่าเพราะว่าน้องแมวเนี่ยเขาต้องกินข้าวนะกินข้าวไม่พอก็ต้องกินน้ำด้วยนะครับคุณผู้ฟังที่เลี้ยงแมวรู้หรือเปล่าครับผมปกติแล้วพฤติกรรมของน้องแมวแต่ละวันเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยจะดื่มน้ำน้อยด้วยนะครับทำให้น้องแมวได้รับปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดโรคต่างๆในแมวได้นะครับทั้งนี้เจ้าของเนี่ยก็ต้องหาวิธีช่วยในการกระตุ้นให้น้องแมวกินน้ำให้เพียงพอนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาน้ำพุแมวมาให้หรือว่าอีกหนึ่งวิธีก็คือวางชามน้ำเนี่ยไว้ทั่วบ้านนะครับให้น้องแมวได้ดื่มน้ำเยอะๆนะครับแต่ว่าวันนี้คุณไม่ต้องกังวลแล้วครับเรามีตัวช่วยดีๆนะครับถ้าอยากเอาใจน้องแมวให้อยู่หมัดเหมือนบิลกินต้องนี่เลยครับอาหารชนิดเปียกมีโอดีไลท์นะครับนอกจากเพิ่มปริมาณน้ำให้กับน้องแมวแล้วยังหอมอร่อยถูกใจน้องแมวด้วยครับอาหารแมวชนิดเปียกมีโอดีไลท์ครับทำมาจากเนื้อปลาเกรดพรีเมียมนะครับเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำมีสูตรหลากหลายกับความอร่อยไม่ซ้ำตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการของน้องแมวทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกสายพันธุ์เพื่อให้น้องแมวเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆนะครับอาหารแมวมีโอดีไลท์หาซื้อได้ง่ายๆครับหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยง 7-Eleven ห้างสรรพสินค้าเว็บไซต์ PCG Shop ออนไลน์นะครับแล้วก็ร้านค้าทางการใน Shopee Lazada แล้วก็ TikTok นะครับมาเลือกเอาใจแมวเหมือนบิลกิ้นด้วยอาหารเปียกแมวมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอครับ
1: EFM DJ Playlist by
0: ดีเจแคเบิลครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
0: สัปดาห์หน้าใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะครับต้อนรับน้องๆเจนซีนะครับกับช่วง Job Gen Z คุณผู้ฟังครับเปิดพื้นที่ตรงนี้นะครับให้น้องๆที่เพิ่งจบใหม่หรือว่าเรียนใกล้จะจบเนี่ยมาสอบถามปัญหาในชีวิตการทำงานต้องเจออะไรบ้างหรือว่าตอนนี้กำลังหางานอยู่เจอกับปัญหาอะไรบ้างนะครับมานั่งพูดคุยกันตรงนี้2ทุ่มถึง4ทุ่มบันจันใต้โต๊ะทำงานเทรนโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทรนโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: สวัสดีวันศุกร์กินอาหารปรุงสุกจะช่วยให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อโรคและแบคทีเรียนะคะ
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
8: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
8: ดีเลยขอบคุณครับ
7: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
5: อยากให้น้องคนสวยใส่แข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
10: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
11: 1 2 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวัน

0: ขอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: วันพุธที่ผ่านมาในพุทโธพุทโธครับหนึ่งสายโทรเข้ามาพร้อมกับปัญหาว่าตัวเขาเองโดนเทนะครับผมโดนเทแบบเททิ้งเทคว้างเลยนะคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังโทรเข้ามานะครับบอกว่ามีผู้ชายเนี่ยชวนไปออกเดทไปทานข้าวไปดูหนังด้วยกันนะครับทุกอย่างดีหมดเลยกินข้าวนะฮะออกเดทด้วยกันแต่ว่าจังหวะที่ดูหนังด้วยกันเนี่ยผู้ชายบอกว่าขอตัวออกไปคุยโทรศัพท์ก่อนนะฮะเสร็จแล้วพอคุยไปคุยมาสักพักหนึ่งผู้ชายเขาโทรกลับมาบอกว่าเดี๋ยวจะขอกลับบ้านก่อนนะสุดท้ายเนี่ยเขาโอนค่าข้าวค่าหนังมาให้นะครับแล้วเขาก็บล็อกไปเลยนะครับจนคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรผิดหรือเปล่าเพราะว่าความรู้สึกที่ได้รับตอนเดทหรือว่าตอนทานข้าวเนี่ยมันดีไปหมดเลยนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าทำอะไรผิดนะฮะก็เลยโทรมาถามพี่ๆทั้ง3คนว่าสิ่งที่เขาทำวันนั้นเนี่ยมันมีตรงไหนผิดพลาดและเขาเนี่ยควรจะทักผู้ชายคนนี้ซ้ำกลับไปหรือเปล่านะครับติดตามได้ย้อนหลังใน YouTube A Time ของเรานะครับพุทท็อกพุทโธ 3:00 ถึง 5:00 เจอกันวันพุธหน้านะครับขอบคุณด้วยครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยชะเด็มต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: ไม่เคยไกลพอนะครับถึงจะไม่ได้ใหม่มากแต่ว่าใหม่ที่สุดสำหรับซิลิฟูตอนนี้นะครับเพราะว่ามีคุณผู้ฟังขอเข้ามาบอกว่าอยากฟังไม่เคยไกลพอแต่ว่าขอเปลี่ยนคำว่าไกลเนี่ยเป็นคำว่านอนก็คือไม่เคยนอนพอไม่เป็นไรคุณผู้ฟังวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์นอนให้เต็มที่นอนให้พอเลยนะครับขอบคุณด้วยช่วงนิวรีลิสนะครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่ละมือต้องกินโนสปูนครับ
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM DJ Playlist by
3: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
4: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
5: EFM Playlist of the Week
6: New Entry
7: Number 1เก่งไม่พอพี่พิกฤต
8: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: EFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสุชาติปลุกพลังคนไทยร่วมส่งแรงใจลุ้นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: เทพไทยหรอปากสะอาด
14: แม่เทพไทยปากสะอาด
15: เทพไทยปากสะอาด
16: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
14: เทพไทยปากสะอาดจริง
17: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยรวมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญที่48ปลุกพลังคนไทยรวมส่งแรงใจลุ้นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้คุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าเหลือเวลาอีกเพียง10วันก่อนที่ประเทศไทยจะร่วมลุ้นผลการพิจารณาการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายภารกิจให้ตนเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนำคณะเข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคม2569ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีวัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของคาบสมุทรไทยสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกหากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมรดกโลกวัดแห่งนี้จะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6แหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้คณะผู้แทนไทยในการปฏิบัติภารกิจสำคัญบนเวทีมรดกโลกและร่วมลุ้นให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
2: กรมการทหารช่างจัดพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยรุ่นที่6พัฒนากำลังพลให้พร้อมรับทุกสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งภารกิจสนับสนุนกองทัพและการช่วยเหลือประชาชนติดตามจากคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: กรมการทหารช่างจัดพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยรุ่นที่6ที่โรงเรียนทหารช่างค่ายพลรังสีจังหวัดราชบุรีโดยพลตรีจารึกแก้วผลึกรองเจ้ากรมการทหารช่างเป็นผู้แทนเจ้ากรมการทหารช่างเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมและให้โอวาทโดยเน้นย้ำการยึดมั่นในความรับผิดชอบวินัยและการทำงานเป็นทีมเพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจด้านป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงการกู้ภัยได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตลอดหลักสูตรผู้รับการฝึกได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตั้งแต่การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยการกู้ภัยในสถานการณ์ต่างๆไปจนถึงการฝึกภายใต้สถานการณ์จำลองเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบการพัฒนากำลังพลด้านการดับเพลิงกู้ภัยในครั้งนี้ไม่เพียงเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพบกแต่ยังเสริมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยสร้างความเชื่อมั่นว่าทุกภารกิจจะได้รับการปฏิบัติอย่างมืออาชีพและปลอดภัยสูงสุดและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสถานการณ์เหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: จงรักตัวเองให้เป็นเพราะมันจำเป็นเวลาไม่มีใคร
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

ื่อกี้นี้มีนอนนี่ครับจากปันมิวออนรวมไปถึงมีเช็คจากพิกซี่ด้วยนะครับได้เวลาส่งการบ้านกันแล้วนักเรียนชาว EFM วันนี้ทานอะไรส่งเข้ามาบอกกันหน่อยนะ

นักเรียนเริ่มส่งเข้ามาแล้วนะครับมีคุณทิติพรเนี่ยฮะบอกว่าพกจับฉ่ายมาจากบ้านเลยค่ะแล้วก็คุณหนูนุ่นทานไข่ตุ๋นกับข้าวคลุกน้ำพริกนะครับผมแล้วก็มีคุณเพชรนะส่งเข้ามาบอกว่าวันนี้ทานสลัดอะโวคาโดอกไก่แล้วเขาบอกว่าอย่าเพิ่งชมว่าทานคลีนนะคะเพราะข้างๆเนี่ยมีเค้กทีรามิสุแล้วก็ชาเขียวด้วยอันถูกต้องแล้วเรากินข้าวเราต้องกินหวานต่อเลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: สัปดาห์หน้าต้อนรับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของเอมมี่บอนนี่นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้า2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มวันพฤหัสครับ EFM Fandom Live ต้อนรับเอมมี่บอนนี่นะครับใครอยากจะเขียนแฟนฟิกชันส่งมาหาเอมมี่บอนนี่นะครับเข้าไปใน X ของ EFM Station ได้เลยหรือว่าจะโทรมาลงทะเบียนหน้าไมค์ในวันพฤหัสหน้านะครับ02-658-373เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีที่จะได้คุยกับเอมมี่บอนนี่นะครับขอบคุณด้วยนะครับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
5: กินน้อ
6: ร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
7: กินโนสปูน
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
7: กินโนสปูน
8: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
9: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
8: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อังคารคุ้มปอง X นะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา4เรื่องหลอนการันตีจากพี่ต้นกล้าคืนพุทธมุดผ้าห่มนะครับแล้วก็อีก2เรื่องจากคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามาเล่าให้ฟังกันนะครับติดตามทั้งหมดนี้ย้อนหลังกันได้ YouTube A Time ของเราอังคารคุ้มปอง X สัปดาห์หน้าต้อนรับคุณเจนและก็คุณเนย The Ghost นะครับรวมไปถึงใครอยากจะโทรเข้ามาเล่าเรื่องหลอนๆนะครับ02-658-373หรือว่าจะ inbox มาใน Facebook ของเราก็ได้ EFM Station ขอบคุณด้วยครับเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกะเหรี่ยงตาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวครับ
2: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกะเหรี่ยงตาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ

ิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอจากแท็กซี่นะครับเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ต้องคิดถึงกันนะคุณผู้ฟังเสาร์อาทิตย์นี้ให้คุณผู้ฟังเนี่ยพักผ่อนให้เต็มที่นะครับอยากกินอะไรกินอยากไปเที่ยวไหนไปอยากทำอะไรทำนะครับเพราะว่าแน่นอนแหละชีวิตเราเนาะเสาร์ที่มันก็คือความสุขของชีวิตเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายทีหลังหมดเวลาของเบิ้ลแล้วครับเจอกันอีกที่วันจันทร์นะครับมีความสุขมากๆวันนี้ลาไปแล้วนะจ๊ะ

0: กันไปนะครับต้องบอกคุณผู้ฟังว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับโอกาสดีๆในการขยายธุรกิจแล้วก็ค้นหาโอกาสทางการค้าใหม่ๆที่งาน Mega Show Bangkok 2026นะครับนี่คือมหกรรมงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์นานาชาติของเอเชียวันที่15จนถึง17กรกฎาคมก็คือวันนี้วันสุดท้ายครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพนะครับคุณจะได้พบกับผู้ผลิตและก็ซัพพลายเออร์กว่า 1,200 รายจากทั่วเอเชียรวมไปถึงมีเทรนด์สินค้าใหม่ที่กำลังเป็นกระแสทั้งของขวัญ นะครับของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์แกดเจ็ตอาร์ททอยเครื่องใช้สำนักงานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านฮาร์ดแวร์แล้วก็สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งนะครับรวมถึงมีแคมปิ้งและก็อุปกรณ์ทำสวนด้วยครับตลอดทั้ง3วันครับจะได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่นะครับสร้างเครือข่ายทางการค้าเพื่อขยายธุรกิจรวมไปถึงการเจรจาธุรกิจกิจกรรมจับคู่ธุรกิจนะครับ business matching แล้วก็กิจกรรม networking ด้วยนะครับมีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมตั้งแต่วันที่15จนถึง17กรกฎาคม2569นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนฟรีได้เลยครับที่ megashowbangkok.com นะครับ
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ

0: Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: 1 2 3 go Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: พุทธอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: ทำยังไงดีคะหัวหน้า SR ตามจีบค่ะวันนั้นอ่ะเขาโทรมาเหมือนประมาณว่าถ้าพี่จะจีบหนูอ่ะได้ไหมพี่อ่ะชอบหนูนะแต่ว่าพี่อ่ะมีครอบครัวแล้วนะคะเขาก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาไม่มีใครรู้แน่นอนคือหนูเป็นคนที่เกรงใจแล้วก็ไม่กล้าปฏิเสธบวกกับว่าจะไม่ผ่านปู่อ่ะค่ะรู้สึกไม่โอเคมากๆเลยอ่ะ
3: สมมติว่าเราเป็นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธคนอ่ะบางทีอยู่ๆวันนึงเราจะพูดว่าไม่อ่ะมันคงยากเราต้องเริ่มทำให้เขารู้สึกบ้างค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดทีละนิดเพราะว่าไม่งั้นพี่ว่ามันจะลำบากในอนาคต
1: พุทธทอล์กพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกองทัพบกจัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
8: เร่งรีบต้องนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
9: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
10: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
11: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: กองทัพบกจัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่วัดบวรนิเวศวิหารคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
12: กองทัพบกจัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาวันที่28กรกฎาคม2569และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน99รูปโดยกำหนดจากโครงการระหว่างวันที่14ถึง31กรกฎาคมและปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่25ถึง30กรกฎาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีเขตคลอง3วากรุงเทพมหานครสำหรับพิธีในวันนี้จัดขึ้นณอาคาร100ปีพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารโดยมีพลเอกสันติสกุลตนาประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกเป็นประธานฝ่ายคราวาสและพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีมอบผ้าไตรและประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมเปิดโอกาสให้กำลังพลกองทัพบกได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาทั้งนี้ตลอดเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนมหามงคลหน่วยทหารทั่วประเทศยังได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมจิตอาสาอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
6: เกิดเหตุแผ่นคอนกรีตร่วงทับคนที่สุขุมวิท 66/1 เสียชีวิต1รายบาดเจ็บสาหัส1คนเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
13: เกิดอุบัติเหตุระทึกใจกลางเมืองเมื่อเวลา 9:50 ที่ผ่านมาศูนย์วิทยุพระราม199ได้รับแจ้งเหตุแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่ล้มทับร่างคนงานอย่างรุนแรงภายในสายงานก่อนสร้างซอยสุขุมวิท 66/1 ใกล้เคียงกับย่างอุดมสุขและแยกบางนาในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบแผ่นปูนคอนกรีตมีความกว้าง1เมตรและยาว6เมตรสภาพล้มพังลงมาทับร่างของคนงานชายที่เป็นแรงงานซ่อมแซมรีโนเวทอาคารแรงกระทบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันทีในจุดเกิดเหตุ1รายสภาพร่างถูกกดทับอยู่ใต้ซากปูนและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสอีก1รายซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลรวมใจรักไปก่อนหน้านี้ขณะที่ทางด้านเจ้าหน้าที่สถาบันดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึงยังคงกำลังอยู่ในพื้นที่นำอุปกรณ์ตัดทางและเครื่องจักรเข้ากู้ร่างผู้เสียชีวิตพร้อมกั้นพื้นที่เป็นเขตอันตรายห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เด็ดขาดสำหรับสาเหตุเบื้องต้นทางผู้กำกับสน.บางนาเผยว่าเป็นอุบัติเหตุจากแผ่นปูนที่ใช้ซ่อมแซมหล่นลงมาไม่ใช่ตัวอาคารถล่มส่วนรายละเอียดความคืบหน้าและสาเหตุที่แท้จริงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: ทางการกรุงโตเกียวเมืองหลวงญี่ปุ่นได้สำรวจจำนวนผู้มาเยือนอย่างเป็นทางการทุกๆ3เดือนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศพบว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนกรุงโตเกียวในปีที่ผ่านมาอยู่ที่508,620,000คนเพิ่มขึ้น 0.9% จากปีก่อนหน้าในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น 15.6% เมื่อเทียบเป็นกับปีต่อปีโดยอยู่ที่28,560,000 คนถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่สำรวจในปี2547ทั้งนี้พบว่าชาวญี่ปุ่นมีการใช้จ่ายราว 34,480 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมีการใช้จ่ายกว่า 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อคนโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะใช้เงินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกและของที่ระลึก
14: ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13ธันวาคม2511
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2566

0: บริษัทกำลังต้องการพนักงาน specialist ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
1: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
0: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
1: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ผมเข้าใจว่าคนเราเนี่ยฟันเนี่ยมันอยู่กับเราได้ไม่นาน50 60น่าจะร่วงหมดแล้วมั้ยหรือไม่เกี่ยว
3: อ๋อไม่เกี่ยวเลยเป็นความเชื่อที่ผิดถ้าเกิดเราดูแลดีๆหาหมอฟันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะปูหินปูนสม่ำเสมอถ้ามีฟันผุก็รักษา
2: อยู่กันอยู่ได้ยาว
3: อยู่ครบ32เลยก็ได
2: ้ผมว่าคนไข้ส่วนใหญ่อ่ะไม่ค่อยอยากเจอหมอฟัน
4: จริงหลายคนกลัว
2: 1เพราะมันเจ็บ2คืออายฟันเราไม่สวยฟันเราสกปรกอันนี้คุณหมอมีอะไรจะแนะนำ
3: ไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวมาเถอะ
2: จะสกปรกแค่ไหนหน้าที่ของฉันคือทำให้คุณสะอาด
3: อืมใช่ไม่ต้องรอให้มีอาการหรือว่าปวดก่อนแล้วค่อยมา
5: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับวันนี้คุณดวงกมลนะครับคุณมาศนัทมนนะคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโพธิ์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้เราร่วมด้วยกิจกรรมเทิดพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งในห้วงสัปดาห์นี้แล้วก็ตลอดทั้งเดือนนะครับซึ่งหน่วยงานต่างๆได้มีการจัดกิจกรรมโดยในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569ที่จะถึงนี้นะครับที่อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569อย่างยิ่งใหญ่และก็สมพระเกียรตินะครับภายใต้แนวคิดก็คือบ้านหมากแข้งจากสมรภูมิสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติและก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งเผยแพร่คุณค่านะครับทางประวัติศาสตร์และความสำคัญของพื้นที่บ้านหมากแข้งซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญนะครับของจังหวัดเลยครับ
2: ค่ะโดยจะมีการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญทักษิณานุปทานที่อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งพิธีหล่อพระพุทธรูปองค์ที่74นะคะการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนและโรงเรียนโดยรอบพื้นที่อย่างเช่นที่โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งและโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหมันขาวค่ะโดยจะมีการซ่อมแซมปรับปรุงห้องสุขามอบอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนนะคะการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนการมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
1: นะครับหากจะย้อนดูข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะครับอันเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจทางการทหารนะครับที่เรียกว่าสำคัญยิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งนะครับหรือว่าสมรภูมิพระราชาแห่งนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะนั้นนะครับดำรงพระยศเป็นร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับเมื่อปี2519ปฏิบัติพระกรณีกิจทางทหารจากภัยคุกคามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับในการปกป้องคุ้มครองประชาชนนะครับเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎรบ้านหมากแข้งและเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่และบัญชาการรบด้วยพระองค์เองนะครับซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่เราท่านทั้งหลายนะครับได้รับรู้รับทราบกันดีอยู่แล้วถึงพระราชกรณียกิจอันเฮาหาญนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้นะครับฐานปฏิบัติการสู้รบแห่งนี้ได้สร้างเป็นอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งมีมณฑลทหารบกที่28เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบนะครับในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อีกด้วยครับ
2: ค่ะปัจจุบันนะคะจังหวัดเลยเนี่ยได้ดำเนินการขับเคลื่อนบ้านหมากแข้งหมู่บ้านแห่งความยั่งยืนพัฒนาบ้านหมากแข้งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเรื่องการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืนค่ะ
1: นะครับดังพระราชดำรัสนะครับที่พระราชทานเมื่อวันที่30มิถุนายน2563ความว่าประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสานในพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นการขยายความนะครับพระปฐมบรมราชโองการเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ความว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป
2: ค่ะมาต่อกันที่กิจกรรมในส่วนของกองทัพบกกันบ้างนะคะที่กองทัพบกเองค่ะโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก็จะจัดโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักศึกษาวิชาทหารและประชาชนทั่วไปนะคะได้มาร่วมการสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะ
1: สำหรับการจัดกิจกรรมนะครับในส่วนกลางจะจัดขึ้นที่โดมวรรณสมิตรนะครับศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารขณะที่ส่วนภูมิภาคนะครับก็จะจัดพร้อมกันณศูนย์การฝึกและหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกนะครับทั้ง34แห่งโดยกำหนดเปิดโครงการนะครับในวันจันทร์ที่20กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.นะครับเป็นต้นไปพร้อมกันทั่วประเทศนะครับในการนี้นะครับได้เรียนเชิญพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีครับ
2: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะนักศึกษาวิชาทหารผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารชมรมองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนนะคะแล้วก็ภาคแล้วก็ประชาชนทั่วไปมาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีร่วมเป็นผู้ให้สร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่และร่วมกันเติมพลังแห่งความหวังให้แก่ผู้ป่วยเจ็บทั่วประเทศค่ะและที่สำคัญนะคะเป็นคลังโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาลและสภากาชาไทยโดยกิจกรรมในส่วนของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่14ค่ะก็มีกำหนดการออกมาชัดเจนแล้วนะคะจะจัดขึ้นที่โดมอเนกประสงค์ของศูนย์ฝึกค่ะที่ค่ายมหาวชิราลงกรณราชวัลลบอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะ
1: นะครับสำหรับการบริจาคโลหิตนะครับก็จะได้ทั้งบุญนะครับก็คือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ทั้งสุขภาพนะครับก็คือได้กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดใหม่และก็ได้ตรวจสุขภาพฟรีนะครับก็ติดตามรับชมนะครับการสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่นะครับในโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีจากส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคไปพร้อมกันนะครับผ่านทางเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube นะครับของศูนย์ประชาสัมพันธ์หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับก็เชิญชวนนะครับมาร่วมแสดงพลังแห่งการให้ครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันครับ
2: ค่ะมาต่อกันที่ในส่วนของรัฐบาลกันบ้างค่ะล่าสุดเนี่ยมี FC แฟนเพจของเรานะคะคุณโอ๊ตเนี่ยก็ได้มีการโพสต์มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะว่าของตัวคุณโอ๊ตเนี่ยไม่ผ่านก็รอยื่นอุทธรณ์นะคะในส่วนของคุณพ่อคุณโอ๊ตเนี่ยผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวค่ะที่น่าสนใจในวันนี้นะคะก็ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีการติดตามดูความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กันอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อเวลา 6:00 นที่ผ่านมาได้มีการประกาศผลผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนแล้วผ่าน4ช่องทางหลักค่ะซึ่งคุณโอ๊ตกับคุณพ่อเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็4ช่องทางหลักมีอะไรบ้าง4ช่องทางหลักนะคะก็จะมีที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองค่ะและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนั่นก็คือที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะหรือว่าธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธอส.และสุดท้ายเลยค่ะนั่นก็คือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะ
1: นะครับโดยผลการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการนะครับประจำปี2019ก็มีผู้ผ่านเกณฑ์นะครับ 9,510,000 รายนะครับจากผู้ที่ลงทะเบียนนะครับ18ล้านกว่านะครับโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับ12ล้านรายเศษนะครับแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือผู้ที่ไม่มีบัตรนะครับตามฐานข้อมูลความจะเป็นพื้นฐานอันนี้ของกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและก็ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์จำนวน 740,000 รายกลุ่มที่3นะครับก็คือผู้ที่ไม่มีบัตรนะครับที่กระทรวงมหาดไทยนี่ได้สำรวจพบเพิ่มเติมนะครับในช่วงของการลงทะเบียนก็ 5,380,000 รายครับ
2: ค่ะสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามโครงการนะคะปี2569ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกนั่นก็คือผู้ที่มีบัตรเดิมจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ตามโครงการปี2569ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปค่ะกลุ่มที่2นั่นก็คือผู้ผ่านคุณสมบัติใหม่เนี่ยจะต้องยืนยันตัวตนนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งข้างต้นก่อนจึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะ
1: นะครับอันนี้สำคัญครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหากพบว่า ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่โครงการได้กำหนดไว้และมีความประสงค์นะครับที่จะให้หน่วยงานได้ตรวจสอบข้อมูลใหม่อีกครั้งนึงท่านสามารถที่จะอุทธรณ์นะครับผลการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อทบทวนสิทธิ์ได้นะครับภายใน15วันนับตั้งแต่วันประกาศผลก็คือตั้งแต่วันนี้นะครับ17ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผ่าน4ช่องทางหลักข้างต้นสำหรับหน่วยรับลงทะเบียนนะครับที่เป็นธนาคารทั้ง5แห่งท่านสามารถที่จะติดต่อได้นะครับที่สาขาใกล้บ้านท่านตามวันและเวลาทำการปกติสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ขอทบทวนสิทธิ์หรือว่ายืนยันตัวตนนะครับอันนี้สามารถดำเนินการได้เลยโดยเมื่อยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วนะครับจะต้องติดต่อหน่วยตรวจสอบคุณสมบัตินะเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่16สิงหาคม2569แล้วก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรานำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงนี้สำหรับวันนี้วันศุกร์ค่ะที่บกทบของเรานะคะหรือว่ากองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยก็มีตลาดนัดนะคะช็อปชิมชิลนะคะทุกวันศุกร์ในส่วนของรัฐบาลเองก็มีตลาดนัดเช่นเดียวกันค่ะเป็นการเชิญชวนนะคะทุกคนเนี่ยไปช็อปทั้งของกินของใช้ในชีวิตประจำวันราคาประหยัดตามโครงการไทยช่วยไทยค่ะที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเฟสที่2เป็นความร่วมมือของ2กระทรวงด้วยกันนั่นก็คือกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยค่ะเพื่อที่จะบรรเทาลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนจากวิกฤตผลกระทบตะวันออกกลางนั่นเองค่ะ
1: นะครับก็หลังเฟสแรกนะครับก็ช่วยลดภาระค่าของชีวิตประชาชนได้นะครับกว่า29ล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็ยังคงเดินหน้านะครับในการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องทุกสุกเว้นสุกนะครับระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนปักหมุดนะครับวันช็อป7ครั้งนั่นก็คือในเดือนนี้ก็จะจัดกิจกรรมวันนี้นะครับ17และอีกครั้งหนึ่งก็คือ31กรกฎาคมเดือนหน้านะครับจะมีการจัดกิจกรรมวันที่14และ28สิงหาคมขณะที่เดือนกันยายนนะครับจะมีการจัดกิจกรรมวันที่11และ25กันยายนตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณที่ว่าการอำเภอนะครับ878แห่งทั่วประเทศพร้อมกับสินค้า House Brand นะครับจากห้างค้าส่งแล้วก็ค้าปลีกชั้นนำแล้วก็สินค้าแบรนด์ทางเลือกนะครับอันนี้มีราคาโปรโมชั่นมากมายเลยนะครับก็ได้เลือกสรรแล้วก็จับจ่ายใช้สอยกันนะครับในราคาที่ประหยัดกันนะครับ
2: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
3: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะหน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: มาที่การสอบรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบกประจำปีงบประมาณ2570กันบ้างนะคะสำหรับภาคการสอบและความรู้ความสามารถทั่วไปค่ะนั่นก็คือพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับการสอบคัดเลือกโดยในวันพรุ่งนี้18กรกฎาคมจะเป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือว่าภาคกอค่ะในระดับความรู้ปริญญาตรีนั่นก็คือประเภทนายทหารสัญญาบัตรและข้าราชการพลเรือนกลาโหมจำนวน2สนามสอบด้วยกันนะคะก็จะมีสนามสอบของมหาวิทยาลัยลำคำแหงหัวหมากค่ะจำนวน2อาคารแล้วก็มีที่สนามสอบมหาวิทยาลัยลำคำแหงนะคะที่วิทยาเขตบางนาจำนวน2อาคารด้วยกันค่ะ
1: นะครับและในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนะครับ2519ก็จะเป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกนะครับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นประเภทนายทหารประทวนแล้วก็นักเรียนนาย10ทหารบกก็จะมี4สนามสอบด้วยกันนะครับก็คือ1ครับที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากจำนวน4อาคารสนามที่2นะครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิเขตบางนาจำนวน2อาคารสนามสอบที่3นะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนิน1จำนวน6โครงการ6อาคารนะครับและก็สนามที่4นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจำนวน7อาคารดังนั้นนะครับก็ขอให้ผู้ที่เข้าสอบ ได้ตรวจสอบเส้นทางนะครับสถานที่สอบพร้อมกับวางแผนนะครับในการเดินทางทั้ง2วันทุกสนามนะครับจะเริ่มทำการสอบในเวลา 13:30 นถึง 16:00 นครับ
2: ค่ะโดยทางด้านของกองอำนวยการนะคะจะดำเนินการเปิดจุดคัดกรองในช่วงเวลา 12:00 นโดยในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยจะใช้เครื่องตรวจจับสิ่งต้องห้ามต่างๆอย่างเช่นโลหะแบบมือถือค่ะตรวจทางเทคนิคก่อนขึ้นอาคารสอบแล้วก็เดินขึ้นห้องสอบและในช่วงเวลา 13:00 นนะคะจะทำการปิดจุดคัดกรองผู้ที่มาหลังเวลา 13:00 นถือว่าหมดสิทธิ์เข้าห้องสอบนะคะจะอนุโลมให้เฉพาะผู้ที่อยู่ในแนวคัดกรองผ่านจุดคัดกรองในเวลา 13:00 เท่านั้นค่ะสามารถที่จะผ่านจุดคัดกรองเข้าห้องสอบได้ผู้เข้าสอบนะคะก็อย่างที่คุณบุญยฤทธิ์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็คือต้องวางแผนในเรื่องของการเดินทางค่ะถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อยเนี่ย 1-2 ชั่วโมงนะคะหากมีปัญหาข้อขัดข้องไม่สามารถเข้าห้องสอบได้ก็ให้ติดต่อทางกองอำนวยการสอบโดยทันทีค่ะ
1: นะครับในช่วงนี้นะครับมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำคณะนะครับออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เขตดอนเมืองนะครับไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนเนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปเยือนจีนนะครับอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569ครับ
2: ค่ะการเดินทางไปในครั้งนี้นะคะก็เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและดึงดูดการลงโทษขออภัยค่ะการลงทุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกันใน3เมืองสำคัญนั่นก็คือที่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งค่ะการเยือนในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเลยนะคะในการเจรจากับผู้ประกอบการรายใหญ่ของจีนเพื่อที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเช่นศูนย์ข้อมูลแล้วก็ฐานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆค่ะ
1: นะครับก็เริ่มต้นภารกิจแรกนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมกับคณะก็เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่นครเซี่ยงไฮ้แล้วก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับท่านนายกนะครับก็มีกำหนดการที่จะเข้าร่วมแล้วก็กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคริสตศักราช2026รวมถึงพบปะหารือนะครับทวิภาคีนะครับกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานด้วยก่อนที่จะเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปครับ
2: ค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะวันเสาร์ที่18กรกฎาคมคณะของนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางต่อไปที่นครเฉินตูมณฑลเสฉวนเพื่อที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนไฮไลท์สำคัญค่ะนั่นก็คือการเปิดโต๊ะหารือแบบตัวต่อตัวกับผู้บริหารระดับสูงจาก6บริษัทยักษ์ใหญ่ชั้นนำของจีนนะคะก่อนที่จะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองซึ่งจัดโดยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนค
1: ่
2: ะ
1: สำหรับในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนะครับคณะของท่านนายกนะครับก็จะเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งนะครับโดยจะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมแล้วก็หารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยนะครับเทคโนโลยีจำกัดแล้วก็ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำนะครับเพื่อเป็นเกียรติซึ่งมีเอกอัครทูตณกรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพครับ
2: ค่ะก่อนเข้าสู่กำหนดการระดับรัฐพิธีในวันจันทร์ที่20กรกฎาคมนะคะซึ่งจะเริ่มต้นภารกิจสำคัญกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะด้วยการวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมินนะคะจากนั้นก็จะเข้าพบหารือกับประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนและเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการพร้อมกับตรวจแถวกองทหารเกียรติยศก่อนที่จะเปิดการหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มหาศาลาประชาชนค่ะ
1: โอกาสนี้นะครับนายกรัฐมนตรีของทั้ง2ประเทศก็จะร่วมเป็นสักขีพยานนะครับในพิธีลงนามและรับรองเอกสารสำคัญรวม6ฉบับนะครับที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569ได้มีมติเห็นชอบไว้แล้วเพื่อขับเคลื่อนนะครับความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมประกอบด้วยบันทึกความเข้าใจนะครับด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและอุปทานมุ่งเน้นเศรษฐกิจดิจิทัลยานยนต์ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมสีเขียว MOU นะครับด้านการบังคับใช้สิทธินะครับหรือว่าใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในตลาดปกติแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์ครับ
2: ค่ะ MOU ด้านความร่วมมือช่างตวงวัดนะคะเพื่อยกระดับมาตรฐานภาคเกษตรและเศรษฐกิจดิจิทัลนั่นเองค่ะ MOU ด้านการศึกษาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เป็นการเพื่อที่จะพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมั่นคงปลอดภัยพิธีสารว่าด้วยการกำหนดการกักกันและสุขลักษณะสำหรับสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการบริโภคเพื่ออำนวยความสะดวกการส่งออกของไทยและร่างถ้อยแถลงร่วมนะคะเพื่อที่จะกระชับหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีจีนจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีไทยและภริยานะคะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทางการระดับประเทศในวันเดียวกันคณะของนายกรัฐมนตรีค่ะก็จะมีกำหนดการไปเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่พร้อมกับหารือกับผู้บริหารของอาลีบาบากรุ๊ปนะคะรวมถึงเยี่ยมชมสำนักงาน CP Center ในกรุงปักกิ่งก่อนที่จะเดินทางออกจากกรุงปักกิ่งและกลับถึงประเทศไทยค่ะ
1: นะครับช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะครับช่วงหน้านะครับก็จะมีข่าวที่น่าประทับใจนะครับรวมถึงความคืบหน้านะครับของเรื่องก่อนหน้านี้ที่ได้พูดถึงกันอย่างมากกรณีที่บินค่าไฟฟ้ารายเดือนนะครับบ้านเราหลายๆท่านนะครับที่ว่ามีการหักเงินค่าไฟฐานะอยู่ในนั้นด้วยซึ่งก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมามากนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับมีแนวทางแล้วก็คำตอบออกมาแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันก่อนครับ

0: จากบทเพลงล่องใต้นะคะเราพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมค่ะลงใต้ไปยนต์ความงดงามของภาคใต้ตามบทเพลงกันนะคะโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งถือว่าเป็นพุทธภูมิดินแดนแห่งความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ
1: นะครับแล้วก็เหลือเวลาอีกเพียง10วันเท่านั้นแล้วนะครับก่อนที่ประเทศไทยนะครับจะร่วมลุ้นผลการพิจารณาการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในการประชุมของคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญครั้งที่48นะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคม2569ที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีครับ
0: ค่ะรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวิรกูลก็ได้มอบหมายให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยดร.รวีวานภูริเดชค่ะปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะเข้าร่วมการประชุมและผลักดันการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารต่อคณะกรรมการมรดกโลกซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำคัญในการนำคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การยอมรับในระดับนานาชาติค่ะ
1: นะครับนายสุชาตินะครับได้กล่าวว่าการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศนะครับเนื่องจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาที่สำคัญนะครับของคาบสมุทรไทยสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์นะครับศิลปกรรมและก็ความเชื่อนะครับที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลนะครับตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกครับ
0: ค่ะหากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมรดกโลกก็จะทำให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6แหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยเราค่ะแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ซึ่งนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยค่ะ
1: นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้ร่วมส่งกำลังใจให้กับคณะผู้แทนไทยนะครับในการปฏิบัติภารกิจสำคัญบนเวทีมรดกโลกนะครับแล้วก็ร่วมลุ้นนะครับให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนนะครับเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยเพราะว่านี่ไม่ใช่เพียงแต่ความสำเร็จของจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้นนะครับแต่คือความภาคภูมิใจนะครับของคนไทยทั้งชาติที่จะได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แล้วก็ส่งต่อมรดกอันทรงคุณค่านี้นะครับให้คงอยู่สืบไปครับ
0: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของการหักค่าไฟสาธารณะกันบ้างนะคะจากกรณีที่มีการหักค่าไฟสาธารณะในบิลค่าไฟฟ้ารายเดือนของประชาชนซึ่งคิดอยู่รวมกันในยอดเงินค่าไฟเงินค่าไฟฟ้าฐานค่ะทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างแล้วก็เกิดการตั้งคำถามต่างๆนานาสำหรับเรื่องนี้นะคะดูเหมือนแต่ว่าดูเหมือนเนี่ยตอนนี้จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณบุญยฤทธิ์ค่ะ
1: นะครับล่าสุดนะครับที่ประชุมกพช.นะครับก็มีมติถอดนะครับค่าไฟสาธารณะไฟทางออกจากบิลประชาชนนะครับรัฐบาลรับจบนะครับฟักเนื้อบริหารงบเองจำนวน 18,000 ล้านนะครับก็เล็งนะครับชาร์จเรทค่าไฟอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่แทนนะครับของต่างชาตินะครับก็มาชดเชยในส่วนนี้พร้อมกับจัดโปรอุ้มบ้านอยู่อาศัยนะครับ200หน่วยแรกนะคิดแค่3บาทเองครับ
0: ค่ะทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่กำกับดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.เนี่ยครั้งที่2ประจำปี2569เกี่ยวกับมาตรการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนค่ะ
1: นะครับที่ประชุมกพช.นะครับก็มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้านะครับประเภทบ้านอยู่อาศัยโดยกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าไว้ที่3บาทนะครับสำหรับ200ยูนิตหรือว่าหน่วยแรกนะครับพร้อมทั้งมีมติสำคัญนะครับในการปรับโครงสร้างบิลค่าไฟฟ้าด้วยการตัดค่าใช้จ่ายไฟทางและก็ไฟสาธารณะนะครับออกจากบิลที่เรียกเก็บเงินของภาคประชาชนอย่างเด็ดขาด โดยรัฐบาลนะครับจะเข้ามาบริหารจัดการงบประมาณในส่วนนี้เองครับ
0: ค่ะสำหรับแนวทางการจัดหางบประมาณมาทดแทนและชดเชยค่าไฟสาธารณะที่มีมูลค่ารวมประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาทแล้วนะคะรัฐบาลมีแผนที่จะจัดเก็บแล้วก็ดึงรายได้มาจากผลประกอบการรวมนะคะถึงตัวเลขการลงทุนในอนาคตของกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center โดยมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับไปพิจารณาบริหารจัดการร่วมกันจากผลกำไรของกิจกรรมต่างๆเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนค่ะ
1: นะครับขั้นตอนหลังจากนี้นะครับกพช.ก็จะส่งมติดังกล่าวไปยังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและเปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับจาก3การไฟฟ้าเป็นเวลา15วันเพื่อพิจารณารายละเอียดราคานะครับและก็เรทราคาที่เหมาะสมก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อนัดเป็นทางการโดยคาดว่านะครับจะสามารถเริ่มบังคับใช้จริงได้เร็วที่สุดนะครับภายในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้ครับ
0: ขณะที่ประเด็นข้อกังวลนะคะว่าด้วยการปรับเรทค่าไฟของกลุ่ม Data Center ให้สูงขึ้นจะกระทบต่อเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศหรือไม่ทางด้านของนายพลพีก็ชี้แจงค่ะว่ารัฐบาลจะจัดตั้งคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจขึ้นมาดูแลโดยมีนายเอกนัทนะคะพร้อมพานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานซึ่งจะนำสถิติการลงทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบค่ะ
1: ครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกชูคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันสักครู่กับมาติดตามค่ะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอน
6: ยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
7: ายกรัฐมนตรีร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคิตศักราช2026พร้อมเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI ชูคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันและจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคุณด้วยธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมกล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคศ2026โดยมีนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนพร้อมผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศองค์กรระหว่างประเทศภาคธุรกิจและภาคเอกชนเข้าร่วมอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ AI เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเกิดประโยชน์มนุษยชาติได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับที่ทุกประเทศจะร่วมกันกำหนดทิศทางและกติกาในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอธรรมาภิบาล AI ว่าควรที่จะตั้งอยู่บนหลัก3ประการ1คือการคุ้มครองประชาชน2คือการปลดล็อกศักยภาพและสุดท้ายคือการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันซึ่งประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นส่วนร่วมผ่าน AI ซึ่งเป็นพื้นที่ทดลองปฏิบัติการที่ภาครัฐภาคเอกชนและภาควิชาการจะนำหลักธรรมาภิบาล AI ในระดับสากลนี้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างจริงจังซึ่งทางเลือกของเราวันนี้ไม่ใช่แค่ทางเลือกระหว่างนวัตกรรมกับการกำกับดูแลแต่คือการร่วมกันสร้างความก้าวหน้าที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อให้ทุกประเทศและทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันพร้อมย้ำว่า AI ต้องไม่กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแห่งการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ควรจะเป็นเวทีแห่งความร่วมมือของประชาคมโลกเพื่อที่จะร่วมกันลดความแตกต่างขยายพื้นที่แห่งความร่วมมือส่งเสริมกติกาที่เปิดทางให้กับนวัตกรรมที่รับผิดชอบเพื่อที่จะให้แน่ใจได้ว่า AI จะสร้างอนาคตที่ปลอดภัยมั่นคงโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดตัว SRT Bangkok Connect สายกรุงเทพอภิวัตรอยุธยาเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายเริ่ม1สิงหาคมนี้คุณอินทนินท์บุญประเสริฐรายงานค่ะ
9: นายอนันต์โพธิ์นิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ารฟท.จะเปิดให้บริการขบวนรถพิเศษชานเมืองปรับอากาศ SRT Bangkok Connect เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรถึงอยุธยาตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าชานเมืองและรถไฟฟ้าในเขตเมืองสายต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วและวิ่งให้บริการทุกวันโดยรฟท.ได้นำรถดีเซลรางรุ่นคีฮ่า 40/48จากประเทศญี่ปุ่นมาปรับปรุงซ่อมบำรุงและตกแต่งภายในใหม่ทั้งหมดจนกลายเป็นรถไฟชานเมืองปรับอากาศที่นั่งสบายมีพื้นที่กว้างขวางพร้อมทั้งออกแบบตารางเดินรถให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานจริงของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริงโดยรฟท.ได้มอบความคุ้มค่าให้กับผู้โดยสารด้วยการจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษนาน3เดือนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง31ตุลาคม2569สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรไปยังสถานีดอนเมืองรังจนถึงสถานีคลองพุทราจ่ายค่าตั๋วในราคาเพียง30บาทและหากเดินทางยาวไปถึงสถานีบางปะอินบ้านโพและสถานีปลายทางอยุธยาจะคิดอัตราค่าโดยสารสูงสุดเพียง50บาทเท่านั้นอิทธิชนีบุญประเสริฐอย่างนั้นครับ
10: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
7: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า ขณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ในวันที่ไม่มีใครให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเราเอง
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
6: Number 18

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan ค่ะสวัสดีชาวแก๊งบ่ายโมงนะคะดีเจแนนรัชดามาแล้ววันนี้วันศุกร์แล้วสินะก็เป็นวันศุกร์หลังจากที่เมื่อวานนี้มีผู้ฟังของเราเนี่ยแหละเสี่ยงโชคไป12ใบเดี๋ยวเรามาอัปเดตผลว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็เนื่องจากมันเป็นวันศุกร์เราก็อยากจะให้เป็นมูดสนุกสนานเริ่มต้นด้วยงานนี้จากเฟลิสกับเลโก้นะคะมีแมวไหมเมี้ยว

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะข้อความจากคุณผู้ฟังนะคะในแอป A Time ฟังฟินนะมาแล้วนะคะชาวแก๊งของเราก็มีหลากหลายข้อความนะมีแบบมาทรงมาแซวไว้วันนี้จะเป็นเพลย์ลิสต์อะไรล่ะรถติดหรือมอเตอร์ไซค์แทรกหรือคนฟังบูลลี่หรืออะไรวันนี้เป็นเพลย์ลิสต์แบบสนุกสนานให้สมกับเป็นวันศุกร์นะคะแล้วก็มีอัปเดตมาบอกว่าเรื่องของการเสี่ยงโชคเมื่อวานนี้อกหักนะแต่สงสัยมากเลยว่าทำไมเวลาดื่มกาแฟต้องใช้หลอดดูดแบบนั้นนะคะก็คือกลัวฟันเหลืองผู้ฟังคือแบบว่าไม่สามารถให้มันเหลืองไปได้มากกว่านี้แล้วแต่ถามว่าทำไมไม่ไปฟอกฟันเพราะว่าการฟอกฟันมันทรมานนะถ้าใครเคยไปฟอกนะคะจะรู้เลยว่ามันเป็นความเสียวฟันที่เราไม่สามารถจะจบได้ด้วยตัวเองอ่ะคือต่อให้กินยาแก้ปวดหรืออะไรเนี่ยมันก็จะช่วยได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าไอ้ความเสียวฟันเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปแบบวัน2วันเลยอ่ะนั่นรู้สึกว่ามันทรมานมากถ้าจะมีวิธีไหนก็ตามแต่ที่จะช่วยชะลอให้ฟันของเราเนี่ยเข้าสู่สีวอร์มโทนได้ช้าลงก็จะทำอย่างเช่นการใช้หลอดดูดกาแฟเป็นต้นนะคะเอาล่ะเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าใครมองหาซีรีส์1เรื่องที่มันมีความเข้มข้นเป็นพล็อตที่ความรักต้องไปเจอกับเกมอำนาจนะคะแนะนำเลยกับซีรีส์เรื่องนี้ติวเธอที่รัก My Tutor My Love นะคะเป็นซีรีส์ที่ตอนนี้ก็คือถ้าจะดูย้อนหลังเนี่ยก็คือดูได้ทางแอปวันดีที่เดียวนะคะเดินหน้าสู่ความเข้มข้นแล้วกับ EP 7 EP 8เป็นตอนที่เอวาเนี่ยต้องเจอกับแรงกดดันที่ก็หนียากเหมือนกันจากวีชนะนะคะในขณะที่ติวเตอร์ปั้นเนี่ยก็ยังคงเลือกที่จะยืนเคียงข้างเธอแล้วก็คอยปกป้องเธอท่ามกลางอุปสรรคแล้วก็เกมอำนาจต่างๆที่มันพร้อมจะมาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ได้ตลอดเวลาเรื่องราวของทั้งคู่จะดำเนินต่อไปยังไงนะคะความรักครั้งนี้จะฝ่าฟันบททดสอบได้ไหมก็ติดตามติวเธอที่รัก My Tutor My Love EP 1ถึง8ย้อนหลังได้แล้ววันนี้บนแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าก
1: ำลังดูเรื่องราวในฟูทอล์กอยู่แต่ว่าสิ่งที่สะดุดไม่ใช่เรื่องราวนะเป็นชื่อของจ่ายที่โทรเข้ามานะคะมีทั้งคุณเบาหวิวคุณเพียวคุณปลิวลมคุณ IF คือจำได้ว่าสมัยฟูทอล์กฟูทอล์กมีแรกๆอ่ะจะมีสายชื่อคุณหนูเยอะมากเป็นนามสมมุติใช่ไหมยอดฮิตก็คือคุณหนูแต่ว่าตอนนี้ก็ครีเอทดีนะอย่างคุณ IF เนี่ยมีปัญหาเพราะว่าหัวหน้า HR มาตามจีบอยู่เอ้ามีคนตามจีบไม่ดีหรอมันไม่ดีตรงที่ว่าหัวหน้ามีภรรยาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ตามจีบแบบแกล้งแต่ออกตัวแรงมากโทรหาหลังเลิกงานถ้าคุณ IF ไม่รับสายโทรอีกโทรมันทุก10นาทีหรือเวลาทำงานก็จะทักมาถามตลอดว่าอยู่ไหนจะไปหาอยากเห็นหน้าน้องคุณ IF ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้า HR ด้วยกลัวว่าจะมีผลกับการประเมินงานหรือเปล่ารู้สึกอึดอัดนะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงทดลองงานอยู่นะคะอึดอัดถึงขั้นที่ว่าบางครั้งเนี่ยหัวหน้าก็มาจับแขนด้วยน่าเกลียดจังเลยอ่ะเออเข้าใจเลยคุณฟังบางคนอาจจะฟังแล้วทำไมล่ะ IF ไม่ปฏิเสธไปแต่ถ้าใครที่ไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกด้วยประสบการณ์ด้วยวัยด้วยบางทีคุณ IF อาจจะไม่กล้าปฏิเสธนะคะก็เลยโทรมาปรึกษาพี่ๆในพูดทอกพูดโทเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เองขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พูดทอกพูดโทอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: สวัสดีวันศุกร์สู้ชีวิตมาทั้งสัปดาห์จนตาเริ่มกระตุกถึงเวลาพักงานไปหาความสุขแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์นะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
5: EFM 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
7: กินน้อสปูน
8: พาช่างภาพพาไปมู
9: งานตันเงินฝืดใจเริ่มล้าขชาพาพาไปมูสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดเกาะแก้วและวัดอินทารามขอแรงใจความกล้าและพลังแห่งชัยชนะให้ลุกขึ้นสู้และไปต่อได้อีกครั้งในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
10: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
7: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
11: กินน้อสปูน

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลย

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: พอดีเมื่อกี้มีคนถามเรื่องว่าทำไมใช้หลอดดูดกาแฟก็เลยนึกถึงใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรที่เราได้คุยกับทันตแพทย์สาวนะคะคุณหมอแบมนั่นเองซึ่งนอกจากเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาฟันให้มันถูกวิธีเนี่ยมันยังมีหนึ่งเรื่องที่อาจจะคาใจหลายคนนะคะว่าบางทีเราไม่ชอบไปหาหมอฟันเพราะว่า1เรากลัว2คือเราอายว่าคุณหมอเขาจะเห็นว่าในปากเราเนี่ยมันมีซากปรักหักพังอะไรยังไงบ้างนะคะซึ่งคุณหมอก็มายืนยันให้มั่นใจได้เลยว่าไม่ต้องอายค่ะคุณหมอเห็นมาหมดแล้วนะคะมาเถอะมาหาหมอเถอะอะไรที่มันเป็นเรื่องเล็กเนี่ยถ้ามาหาทันเวลามันอาจจะไม่ได้ลุกลามใหญ่โตเพราะว่าถ้ามันไปถึงการทำลากฟันแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะคือนอกจากจะต้องเจ็บตัวเพิ่มเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็คงจะเพิ่มไปด้วยนะคะนี่ก็คือใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรเดี๋ยววันจันทร์หน้าเตรียมพบกับ Jobs Gen Z นะคะจะมีตัวแทน Gen Z มาแล้วก็แน่นอนพี่มะตูมจะมานั่งเคลียร์ใจตอบคำถามของเหล่าบรรดา Gen Z ให้เตรียมพร้อมกับการก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานด้วยขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค
0: ่
1: ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: EFM New Release
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะก็เลยมี1งานใหม่มาแนะนำการเป็นงานจาก1วงที่จริงๆเราฟังเพลงเขามาหลายเพลงเนาะมีทั้งเพลงฮิตๆเพลงไทยรวมไปถึงเพลงสากลด้วยนะคะแต่ว่ากลับมาครั้งนี้กับอัลบั้มชุดใหม่ชุดที่4 Vivid Palace นะคะกำลังพูดถึง Tilly Birds นั่นเองซึ่งซิงเกิลนี้ที่กำลังจะเปิดให้ฟังเนี่ยเป็นเพลงไทยซิงเกิลแรกจากอัลบั้มนี่แหละนะคะแล้วก็ในอัลบั้มนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาของเพลง12เพลงที่เอามาร้อยเรียงในรูปแบบของคอนเซปต์อัลบั้มบอกเล่าเรื่องราวของคนคนนึงที่พยายามจะหนีจากความจริงเข้าไปสู่โลกความฝันที่เขาสร้างขึ้นหนีทำไมล่ะหนีเพราะว่าเขาอยากจะลืมความรักแล้วก็ยอมที่จะขังตัวเองไว้จากความเจ็บปวดนะคะแต่ก็ยังหวังว่าจะมีใครสักคนเข้ามาปลดปล่อยเขานี่คือซิงเกิลแรกจากอัลบั้มที่4ของ Tilly Birds นะคะกับซิงเกิลนี้จำเลยThank you.

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกนะคะมีข้อความบอกว่าสวัสดีจ้าวันศุกร์แล้วดีใจเป็นประโยคสั้นๆที่ใจความครบเลยก็เลยมานั่งคิดว่าบางทีอาจจะไม่ได้ต้องมีเรื่องราวอะไรที่มันพิเศษในชีวิตแต่แค่เฮ้ยถ้าวันนี้มาตื่นขึ้นมาเอ้าวันศุกร์แล้วมันก็ดีใจได้เหมือนกันนะเพราะว่าเรารู้ว่าเสาร์อาทิตย์เราจะได้หยุดไม่ต้องมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบได้ปล่อยตัวสบายๆ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
6: พี่งานดีครับผมเป็นบริษัท SME กำลังหาพนักงานใหม่แต่ยังไม่เจอคนที่ตรงใจเลยผมพลาดตรงไหนครับเนี่ย
5: ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับทั้งตำแหน่งที่หาจุดเด่นองค์กรคู่แข่งหรือช่องทางประกาศรับสมัครแต่ถ้า job description ชัดเจนดึงดูดใจผู้สมัครได้มากขึ้นลองเข้าไปที่ JobsDB by Seek เรามี AI at writing ช่วยให้เขียนประกาศงานง่ายขึ้นหาคนทำงานที่ตรงใจได้แน่นอนครับ
6: น่าสนใจมากเลยครับ
5: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
7: อ1 2 3 go
8: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร
9: ์ EFM Playlist of the Week
10: New entry
11: number 7
12: เมื่อถูกรักโดยใครสักคน
13: เมื่อถูกค้นพบ free hand
14: เ
13: พลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
15: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM News EFM News EFM News
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับเกิดเหตุกำลังพลกองทัพภาคที่2เหยียบทุ่นระเบิดเก่าได้รับบาดเจ็บ2นายขณะปรับปรุงพื้นที่ทางปฏิบัติการภูผาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
18: เทพไทยหรอปากสะอาด
19: แม่เทพไทยปากสะอาด
20: เทพไทยปากสะอาด
21: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
19: เทพไทยปากสะอาดจริง
22: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
5: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกองทัพภาคที่2ได้เปิดเผยว่ากำลังพลมีการเหยียบทุ่นระเบิดเก่านะครับได้รับบาดเจ็บ2นายระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ฐานปฏิบัติการภูผาโดยได้นำส่งตัวโรงพยาบาลแล้วนะครับล่าสุดอาการปลอดภัยติดตามรายงานจากคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
6: กองทัพภาคที่2เปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 10:30 นวันนี้กองกำลังสุรนารีได้รับรายงานว่ากำลังพลสังกัดกองร้อยทหารราบที่122กองพันทหารราบที่12ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดเก่าซึ่งทำงานไม่เต็มกำลังระหว่างปฏิบัติภารกิจปรับปรุงพื้นที่การยิงภายในฐานปฏิบัติการภูผาส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ2นายผู้บาดเจ็บรายแรกคือจ่าสิบเอกจักริดบัวแก้วได้รับบาดเจ็บบริเวณเท้าและบริเวณข้อเท้าขวามีอาการบวมช้ำและจุกแน่นจากแรงอัดของระเบิดส่วนจ่าสิบเอกสาธิตผ่องแก้วได้รับผลกระทบจากสะเก็ดหินและดินที่กระเด็นจากแรงระเบิดเบื้องต้นไม่พบบาดแผลรุนแรงแต่แพทย์ได้นำตัวเข้าตรวจประเมินอาการอย่างละเอียดภายหลังเกิดเหตุหน่วยได้ลำเลียงกำลังพลทั้งสองนายส่งโรงพยาบาลกันทรลักษณ์ทันทีโดยทั้งคู่มีสติพูดคุยตอบโต้ได้ดีไม่มีอวัยวะสูญเสียและอาการโดยรวมปลอดภัยทั้งนี้กองกำลังสุรนารีระบุว่าทุ่นระเบิดดังกล่าวเป็นวัตถุระเบิดเก่าที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่พร้อมเดินหน้าตรวจสอบและกวาดล้างพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดที่อาจหลงเหลืออยู่และสร้างความปลอดภัยให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกนะครับเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในตอนเครื่องแต่งกายในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศติดตามได้จากคุณเพชรมณีแสงเพชรครับ
7: เครื่องแต่งกายที่ปรากฏในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่สะท้อนถึงคติความเชื่อและการสืบสานโบราณราชประเพณีหนึ่งเดียวในโลกโดยกำลังพลทั้ง6ริ้วขบวนได้สวมใส่เครื่องแต่งกายที่แตกต่างกันตามหน้าที่รวม16รูปแบบซึ่งได้รับการออกแบบและตัดเย็บอย่างประณีตบรรจงเพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดไม่ว่าจะเป็นชุดของเจ้าพนักงานอินและพรมที่สวมหมวกทรงประพาสและเสื้อเข้มขาบตาดเพื่อจำลองภาพถวยเทพที่ลงมาร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยชุดของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในชุดเต็มยศสุดสง่างามตลอดจนเจ้าพนักงานผู้เชิญเครื่องสูงและเครื่องราชอิสริยยศที่แต่งกายตามธรรมเนียมโบราณราชประเพณีอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกฝีเข็มและรายละเอียดของเครื่องประกอบยศเหล่านี้จึงไม่ใช่แต่เพียงแค่การแต่งกายแต่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ของการสืบทอดศาสตร์แห่งประณีตศิลป์ไทยและความจงรักภักดีอันยิ่งใหญ่ที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดไปเพชรมณีแสงเพชรเรียบเรียง
8: อุ๊ยหวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าก
5: ลับมาฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 15:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อุปสรรคทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดเดิน
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ

ือนเดิมก็เป็นอย่างนี้แล้ววันไปไม่ว่าเธอจะมองทางใดก็ไม่มีเลยคนที่เข้าใจขอเพียงสักคน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะช่วงสักประมาณต้นสัปดาห์เนี่ยเห็นว่ามันมี TikTok ช่องนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าติดกฎอะไรเขาห้ามไลฟ์หรือเปล่าผู้ฟังน่าจะเห็นผ่านตาแล้วก็จริงๆเป็นข่าวแล้วด้วยนะคะก็คือเขาไปตั้งกล้องเอาไว้ที่มุมสูงที่ BTS หมอชิดแล้วก็เหมือนกับว่าไลฟ์ช่วยคนเนี่ยหาที่จอดรถเพราะว่าถ้ามองจากมุมสูงไปเนี่ยมันจะเห็นหมดเลยเนาะว่าช่องไหนว่างและคนที่เขาอยู่ในชั่วโมงเร่งด่วนแบบนี้บางทีก็ไม่รู้เนาะว่าต้องเข้าช่องไหนเลนไหนถึงจะว่างก็เข้ามาดูไลฟ์นี้แล้วก็เลยเหมือนบอกพิกัดว่าโอเคเดี๋ยวตรงไปนะอยู่ตรงนี้เลี้ยวขวานะแต่ว่าจะมีแอ่งน้ำนิดนึงนะอะไรแบบนี้นะคะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยเห็นมีคนคอมเมนต์บอกว่าน่าจะโดนแบบโดนแบนไปแล้วไม่ให้ไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งไอเดียนะที่เห็นแล้วก็คิดได้นะคะอีกอันนึงอันนี้เห็นมาสักพักนึงแล้วคืออันนี้น่าจะเป็นที่จีนเขาก็จะมีหนุ่มๆเนี่ยมานั่งเป็นฟิลเหมือนเก้าอี้จานหมุนเขาก็นั่งแล้วก็หมุนไปในขณะที่หม้อไฟชาบูเนี่ยอยู่ข้างหน้ากล้องคือปกติเนี่ยเวลาเรากินอาหารเราจะได้ยินแต่อาหารจานหมุนใช่ไหมคืออยากกินอะไรอาหารมันก็จะหมุนไปแต่ว่าอันนี้คือสลับกันอาหารไม่ต้องหมุนหม้อไฟไม่ต้องหมุนหม้อไฟคืออยู่ข้างหน้าอยู่เฉยๆแล้วก็มีหนุ่มๆนี่แหละเขาก็จะหมุนเองพอหมุนมาถึงตาตัวเองเนี่ยก็ต้องเลือกว่าจะคีบอะไรเอ็นดูมากคือไอ้รอบการหมุนเนี่ยมันก็ไม่ได้เร็วมากแต่ว่าด้วยความที่มันเคลื่อนที่ตลอดเวลาเนาะบางคนเนี่ยคือหมุนมาไม่ทันได้คีบอะไรเลยบางคนคีบผักคีบเนื้อไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะเป็นช่องที่ไลฟ์แล้วก็ให้คนส่งของขวัญอะไรแบบนี้นะคะก็เลยดูแล้วก็จริงๆมนุษย์เรานี่ไม่มีทางตันเนาะมีไอเดียใหม่ๆได้ตลอดเวลา
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: เมื่อคืนนี้นะคะน้องน้ำหนึ่งน้องเนยก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่อยู่กันมายาวนานเนาะจริงๆตั้งแต่เป็นไอดอลเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็อยากจะให้ทั้งคู่มีผลงานการแสดงร่วมกันแล้วเขาก็มีแล้วกับซีรีส์ล่าสุดโอรักอัคคณีที่ถึงแม้ว่าจะออนไปตอนแรกแต่ว่าหูเรตติ้งดีมากนะเมื่อวานนี้นอกจากพูดถึงเรื่องซีรีส์แล้วเนี่ยนะคะก็มีแฟนๆที่เขาโทรมาลงทะเบียนไว้น้ำหนึ่งเนยเขาโทรกลับไปก็มีคำถามหลายคำถามที่น่ารักนะอย่างเช่นตอนนี้ถ้าสมมติว่าต้องหาเพลงหนึ่งให้คู่ของเราเนี่ยอยากจะมอบเพลงอะไรให้หรือว่ามันมีโมเมนต์ไหนไหมที่คิดถึงแล้วทำให้นึกถึงอีกฝ่ายก็จะมีโมเมนต์น่ารักอย่างเช่นน้องเนยเขาบอกว่าตอนที่เขาอยู่หอพักด้วยกันสมัยเป็นไอดอลก็จะมีร้านข้าวร้านหนึ่งที่นึกถึงทีไรเนี่ยก็จะคิดถึงน้ำหนึ่งนี่แหละเพราะว่าก็จะเดินลงไปกินข้าวด้วยกันนะคะก็เป็นมวลความน่ารักที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะส่วนวันพฤหัสหน้านะคะเดี๋ยวเจอกับ1คู่เอมี่บอนนี่อ่ะเดี๋ยวพฤหัสหน้าเจอกันขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุก

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮีลใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: ่ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: ผมเข้าไปใช้บริการร้านคาราโอเกะอันเตอร์เห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากหลังร้านน้องน้องมานั่งเป็นเพื่อนพี่หน่อยพ่อก็เดินยิ้มมาแล้วก็มานั่งข้างๆผมถามน้องชื่ออะไรหรออ๋อหนูชื่อเนยครับพี่สักพักหนึ่งน้องเขาบอกว่าขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงพี่น้องเข้าไปเป็นครึ่งชั่วโมงเลยพอเจ้าของร้านมาบอกโอ้บอยนั่งอยู่คนเดียวร้านปิดเลยเนี่ยนั่งคนเดียวที่ไหนล่ะมีน้องเนยมานั่งกับผมเนี่ยพี่กำลังจะเดินออกจากร้านแกคว้ามือผมไว้บอยเจอเนยจริงๆใช่ไหมใช่พี่แกก็เลยเล่าให้ฟังว่าน้องเนยอ่ะเคยทำงานอยู่ที่นี่จริงๆแต่น้องเขาเสียชีวิตในห้องน้ำมาตั้ง2ปีแล้วนะ
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว EFM

0: way
1: งานใหม่จาก Slap Kiss ผู้ครองหัวใจฟังดูแล้วก็ดูเป็นคนที่ยอมรับความจริงได้ว่าวันนี้คนที่ครองหัวใจเราเขาอาจจะไปมีความรักครั้งใหม่ก็ทำได้แค่ยินดีกับเขาถ้าตัดใจได้แล้วมันจะประมาณเพลงนี้แต่ถ้ายังตัดใจไม่ได้ยังรู้สึกว่าเราจะต้องก้าวก่ายกับเขาอยู่ตลอดเวลามันน่าจะประมาณเพลงนี้

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณต้นกล้าคืนพูนวุฒิพระห่มนะคะก็เอาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนกับว่าที่บ้านของคุณต้นกล้าเนี่ยทางคุณแม่เนี่ยเขามีมูลนิธิเนาะแล้วก็ตอนนั้นย้อนกลับไปเมื่อสมัยที่เกิดสึนามิที่ภาคใต้นะคะทางรถกู้ภัยของมูลนิธิเนี่ยก็ได้ลงไปช่วยเก็บกู้ร่างของผู้เสียชีวิตจากคลื่นสึนามินั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนก็มีเรื่องราวที่มันแปลกๆเกิดขึ้นเนาะยกตัวอย่างสั้นๆอย่างมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาบอกว่ารถกู้ภัยเนี่ยไปถึงที่แล้วปรากฏว่ามันก็จะขนศพได้ประมาณหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้น่าจะขนได้แค่รอบเดียวเพราะว่าด้วยความที่มืดแล้วแล้วก็ทางอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้ดีด้วยตอนที่กำลังจะสตาร์ทรถเนี่ยอยู่ดีๆก็สตาร์ทไม่ติดทั้งที่รถเนี่ยเป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยนะแต่ว่าพอสตาร์ทไปสักพักหนึ่งเหมือนคุณพี่ที่เขาขับรถกู้ภัยพี่กู้ภัยคนนี้เนี่ยเขาก็ทำกู้ภัยมานานก็เหมือนมีประสบการณ์ก็เลยพูดขึ้นมาลอยๆประมาณว่ารู้แล้วเดี๋ยวกลับมารับปรากฏว่าพอพูดประโยคนี้จบปุ๊บรถสตาร์ทติดปั๊บก็เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นนะคะจริงๆไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวก็จะมีแบบเรื่องยิบเรื่องย่อยที่มันเกิดขึ้นกับรถคันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องรถกู้ภัยที่พี่ต้นกล้าเอามาเล่าเอาไว้นะคะส่วนอังคารหน้าคันคุณโป่ง X กับเจนเนยเดอะโกสต์นะคะเดี๋ยวมาฟังเรื่องผีกัน2ทุ่มเป็นต้นไปกับเพจเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวค่ะ
2: อังคารคุณโป่ง
0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะเดี๋ยวไม่เจอกัน2วันเสาร์อาทิตย์นะคะก็พักผ่อนให้เต็มที่เนาะแล้วก็สำหรับวันจันทร์เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามเหมือนเดิมขอให้ไปเที่ยวก็ไปเที่ยวให้สนุกสนานแล้วก็ที่สำคัญปลอดภัยจากพยานอันตรายอุบัติเหตุทั้งปวงรวมไปถึงปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางด้านความรักด้วย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
5: กินน้องสปูน
6: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
7: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมี Surprise Surprise ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาท Surprise ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาท Surprise ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition Surprise ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
4: สปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
5: กินน้องสปูนทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
8: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
9: หออยหอยกอปอกาป๋อง
10: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
5: วันพุธ
8: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
11: แชร์ข่าวเช้า First Class
5: วันพฤหัสและวันศุกร์
8: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
12: แชร์ข่าวเช้า
13: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
14: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้องสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
15: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกองปราบปรามขยายผลคดีทุจริตสอบท้องถิ่นจ่อแจ้งข้อหาเพิ่ม11รายนะครับโดยรอความชัดเจนก่อนเรียกสอบสวนผู้สอบผ่านกว่า 5,000 คนเพื่อขยายผลเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐนะครับส่วนที่ประชุมกสทนะครับยังไม่ชัดเจนอำนาจเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นได้หรือไม่อีกสักครู่กลับมาครับ
18: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกองปราบปรามเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้เกี่ยวข้องคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับติดตามรายงานจากคุณพงษ์ระพีประพฤติดีครับ
4: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินหน้าขยายผลคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังชุดสืบสวนกองปราบปรามประชุมติดตามคดีเตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับผู้ที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ15คนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่ากรณีผู้สอบผ่านและได้รับการบรรจุแล้วกว่า 5,000 คนทั่วประเทศยังไม่สามารถเรียกสอบได้ทั้งหมดเพราะต้องรอความชัดเจนจากกระทรวงมหาดไทยและปปช.ก่อนแต่หากจำเป็นอาจให้พนักงานสอบสวนในแต่ละพื้นที่สอบปากคำแล้วรวบรวมข้อมูลส่งมายังส่วนกลางขณะเดียวกันกองปราบปรามเร่งสอบผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อสอบลงพิมพ์และตรวจสอบเส้นทางการเงินควบคู่ไปกับการดำเนินคดีอาญาหลังพบผู้ที่เกี่ยวข้องในที่เกิดเหตุ11คนอาจถูกแจ้งข้อหาร่วมกันแก้ไขเอกสารราชการก่อนขยายผลเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่รัฐหากพบหลักฐานจะส่งเรื่องให้ปปช.ดำเนินการต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ด้านประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับยังไม่ยืนยันว่ากสทนั้นจะมีอำนาจเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นได้หรือไม่นะครับระบุว่าขอรอผลการประชุมและการพิจารณาของคณะกรรมการก่อนติดตามรายงานจากคุณนิพิพลชัยพฤกษ์ครับ
5: นายวันชัยจันทร์ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมซึ่งวันนี้มีวาระพิจารณาเพิกถอนผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรกจำนวน 3,621 คนโดยระบุว่าขอให้รอคณะกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุมและเข้าร่วมกันพิจารณาประเด็นดังกล่าวก่อนเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงอำนาจในการเพิกถอนการบรรจุเป็นของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นนายวันชัยระบุว่าขอให้รอผลการพิจารณาของที่ประชุมเพราะยังต้องพิจารณาให้เกิดความชัดเจนและยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะเสนอเรื่องให้กับคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นพิจารณาต่อหรือไม่เนื่องจากขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการส่วนกรณีที่อาจมีผู้ได้รับผลกระทบร้องเรียนหรือยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอคุ้มครองคำสั่งเพิกถอนการบรรจุนั้นนายวันชัยระบุว่าประเด็นดังกล่าวเป็นอีกเรื่องที่คณะกรรมการจะนำมาพิจารณาในการประชุมครั้งนี้พร้อมย้ำว่าขอให้รอผลการประชุมอย่างเป็นทางการนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: ไปที่สถานการณ์น้ำนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงช่วง 17-20 กรกฎาคมนี้นะครับเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องในสปป.ลาวนะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1เพิ่มสูงขึ้นจึงจะเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้นสปิลเวย์โดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำล้นท่วมพื้นที่ในที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนะครับโดยในช่วงวันที่17ถึง20กรกฎาคมนี้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ60ซมถึง1เมตร30ซมนะครับบริเวณอำเภอบุงคล้าอำเภอบึงของหลงจังหวัดบึงกาฬรวมถึงตั้งแต่จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีด้วยครับ
6: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: 16นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM
1: News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
10: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: เราไม่จำเป็นต้องฉลาดกว่าคนอื่นเราแค่ต้องมีวินัยให้มากกว่าคนอื่น
13: Inspiration
9: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
11: ้ EFM DJ Playlist by
14: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีตะกวงสวัสดีวันศุกร์วันซ้อมวันหยุด
2: สวัสดีครับ
1: เรียกว่าซ้อมวันหยุดแล้วแหละ
2: ใช
1: ่ไหม
2: ใช่แล้ว
1: ซ้อมมันอย่างเต็มที่ปะ
2: ถูกต้อง
1: เนาะเราก็ต้องซ้อมแล้วเพราะว่ามันกี่โมงแล้ววะ
2: สามโมงฝ่าแล้ว
1: กว่าจะสามสามแล้วด้วยเพราะฉะนั้นนะคะในเมื่อวันศุกร์กับบ่ายสามโมงสามสิบสามนาทีจะมีอะไรดีไปกว่าดีใจไหมวันใกล้อยู่แล้วตอนนี้จิตน่าจะออกจากออฟฟิศเหลือแต่กายพี่ว่าไง
2: จิตผมอยู่ที่นอนแล้วครับ
1: นั่นไงเนี่ยเห็นไหมเวลาที่เราเป็นอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเราก็จะเข้าใจสิ่งที่เราเคยได้ยินมาว่าจิตกับกายมันคนละส่วนแต่เวลาเจ็บป่วยนี่รวมเป็นเนื้อเดียวเลยนะป่วยแล้วอดครวญมากแต่พอว่านั่งเฉยๆเนี่ยพี่ห่วงจิตไปอยู่ที่เตียงในขณะที่อ้อมจิตก็อยู่ที่โซฟาพร้อมกับซีรีส์เรื่องที่ดูค้างอยู
2: ่
1: จิตก็ไปตรงนั้นเหมือนกันแล้วคุณผู้ฟังก็อาจจะจิตอยู่ตรงไหนเย็นนี้นัดกับเพื่อนวันศุกร์ถูกปะ
2: ถูกคร
1: ับ แต่บางคนจิตอยู่ที่ไหนจิตที่อยู่ที่ออฟฟิศลูกค้าเพราะว่าตัวรถยังติดอยู่กายหยาบยังอยู่กลางถนนมันก็เป็นเรื่องที่ว่าไม่ได้แต่มันจริงๆนะมันก็เป็นเรื่องแบบนี้จริงๆวันนี้วันศุกร์อ่ะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวด้วยบางคนเตรียมตัวจะเดินทางไปต่างประเทศนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีผ่านสุวรรณภูมิโดยที่ไม่เปียกเพราะคืนก่อนเหมือนไอ้น้ำมันท่อมันนั่น
2: อ
1: ่ะคุณเห็นภาพไหมรับกระแสความร้อนเข้ามาตอนตีหนึ่งเย็นฉ่ำกันไปเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองไม่ว่าคุณจะไปไหนขอให้คุณเดินทางอย่างปลอดภัยและเจอแต่สิ่งที่ดีกับคุณน้อยที่สุดอย่าเจอสิ่งที่แย่นะคะคุณผู้ฟังคะถ้าเกิดอ้อมตั้งคำถามวันนี้พี่กวง
2: คร
1: ับ อ้อมต้องทวนชื่อเพลงก่อนเนาะนิดหนึ่งด้วยมารยาทที่ดีทางการทำงานเริ่มจากถ้าเกิดถ้าเกิดอะไรอ่ะก็ถ้ามันเกิดแต่ไม่เกิดก็ดีถ้าเกิดค้นโอ้โหสล็อตยังไงไอ้เลิฟอยู่ใช่ไหมสล็อตนะเพลงค้นนะต่อกันที่หมอกร้ายโลกจำลองของเจ้าขุนนะคะต่อจากเวลาจะอ่านชื่อเพลงโนวันเอลอะต้องตั้งสติให้มั่นต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้นมาจบกันที่ความหวานของลูลา
2: ค
1: ุณคิดว่าสื่อมีผลกับพวกเราไหม
2: มีสิ
1: มีไหม
2: มีสิยุคนี้ด้วยยิ่งมีใหญ่ยิ่งเราอยู่กับมือถืออ่ะ
1: มีคุณว่ามีผลใช่ไหม
2: มีผลเลยเหรอ
1: คุณคิดว่าเวลาที่เขาบอกว่าไม่คนเราสมัยนี้แยกแยะเองได้ไม่ต้องสื่อทำหน้าที่ออกไปแยกแยะเองได
2: ้เราเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าบางทีมันไปโดยไม่รู้ตัวผมว่านะมันจากการรับสื่อ
1: รับไปบ่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องสื่อเองก็ต้องรับผิดชอบ
2: ใช่ครับ
1: ถึงจะเป็นออนไลน์ก็ต้องรับผิดชอบอยู่เหมือนกันเนาะพูดยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะต่างฝ่ายต่างต้องช่วยกันละค่ะสื่อจะผลักภาระให้ประชาชนอย่างเดียวก็ไม่ได
2: ้
1: แต่ประชาชนก็อาจจะเขาเรียกว่าดียุคนี้มันเป็นยุคปรับตัวแล้วคนหันมาถือสื่อด้วยตัวเองกันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันบางทีก็อาจจะมีความเข้าใจที่เอาชีวิตปกติมาใช้ในสื่
2: อ
1: มันก็เลยอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่มันเอ๊ะนิดนึง ใช่ไหมมันก็มีบางเรื่องที่เอ๊ะนิดนึงอาจจะมีการตรวจสอบตรวจทานบางอย่างน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไป ใช่ไหมคะ ก็เข้าใจได้เพราะว่ามันกลายเป็นนอมใหม
2: ่
1: จากที่เมื่อก่อนมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้มันก็ต้องปรับตัวเพราะฉะนั้นก็ต่างฝ่ายต่างต้องปรับเข้าหากันเนาะ
2: ใช
1: ่
2: คร
1: ับ ก็เสพสื่อกันอย่างระมัดระวัง
2: มีสติน
1: ิดนึงนะคะพอรับเยอะเข้าเยอะๆเยอะๆมันก็ต้องระวังเหมือนกันแล้วใครที่มีคนที่ติดตามเยอะๆเนาะ
2: คร
1: ับ
2: อ
1: าจจะต้องระวังโชคดีที่เราไม่มีใครเพราะเราไม่มี Facebook เราไม่มี IG กับเขา IG ปัจจุบันเข้าไม่ได้ด้วย
2: ครับ
1: ครับเดิมที่ว่า private ตอนนี้ private กับทั้งตัวเอง
2: private ใน private
1: เพื่อฟังเมื่อก่อน IG อ้อม private นะ private สำหรับคนที่อ้อมเผลอไม่ได้กดไว้อะไรใช่ป่ะรั่วไปแล้วก็ไม่ได้ปิดไว้ใช่ไห
2: ม
1: ตอนนี้ private กับอ้อมเองด้วยนะเดี๋ยวว่าแต่คุณผู้ฟังเลยนี่ private กับตัวเองมากกับพี่กวงคิดเอาดิมันเข้ายังไงก่อน
2: แล้วคุณจำ password ไม่ได้เหรอ
1: รุ่นนี้แล้วอ้อมมี IG มาเป็น10กว่าปีตั้งแต่ตอนแรกใช่ป่ะ
2: คร
1: ับ มันไม่ต้องใช้อะไรไง
2: รุ่นนี้ใช้จดพาสเวิร์ดด้วย
1: ทำไงวะเนี่ยคือตาเลือกอะ private ใน private อะเอาตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นก็บางทีก็รู้สึกดีไม่ได้เป็นสื่ออะไรให้ใครก็อยู่อย่างนี้ไปนะคะคือตอนนี้มันก็เลยอาจจะเป็นเรื่องที่เราก็ได้เขาเรียกว่าเรียนรู้บางอย่างจากสื่อบ้างจากทีวีจากอะไรบ้างเมื่อก่อนก็เรียนรู้จากทีวีอะขันชนะคุณเคยได้ยินคำว่าขันชนะไห
2: ม
1: ขันชนะเรานึกถึงตอนไหน
2: ก็ตอนแต่ผมสำหรับผมตอนเรียนลูกเสือ
1: และใช้เมื่อไหร่
2: ไม่ได้ใช้เลย
1: ขันชนะใช้เวลางูกัดถ้าเมื่อก่อนเราดูทีวีคุณผู้ฟังอันนี้คือความรู้ที่ผิดนะเพราะพอผ่านวันเวลามาถ้าโดนงูกัดอ่ะล้างน้ำเปล่าจ้ะแล้วก็ไปพบแพทย์
2: รีบล้างน้ำเปล่าเยอะ
1: ๆแล้วถ้ามีงูติดไปได้ก็เอาไปให้หมอดูถูกไหมคะแต่ถ้ามันเป็นงูจงอางก็ไม่ต้องไปเอาให้หมอดูนะ
2: รีบไปหาหมอโดย
1: ไม่ต้องไปวิ่งจับงูรีบไปหาหมอก่อนแล้วไปพอไปตรง ER เดี๋ยวหมอเขาจะประเมินเองว่าคุณเป็นผู้ป่วยสีอะไรถูกไหมแล้วเดี๋ยวเขาจะลำดับเอาเพราะเนี่ยเคยไปเกือบลมเสียอยู่ที่ ER เพราะแม่โดนงูกัดแล้วได้ยินว่าแม่ตะโกนว่ายุงกัดแม่ตะโกนว่างูกัดนี่ได้ยินหูไม่ค่อยดีหรือแม่พูดไม่ชัดไม่รู้นึกว่ายุงกัดแล้วร้องทำไมยุงกัดแค่นั้นเองอ๋องูก็เลยขับรถไปโรงพยาบาลไงซึ่งไอ้วิธีที่ในละครเขาใช้กันนะคะคุณผู้ฟังเช่นเอาปากไปจุ๊บ
2: ดูดเลือดออก
1: ดูดเลือดจากรอยเขี้ยวที่ฝังหูอย่างเท่พระเอกทำปั๊บนางเอกหลงรักหูเขาเสียสละกดแล้วขันชนะเหนือเนี่ยเน่าคือในความเป็นจริงคุณหมอก็เตือนอยู่นะถูกไหมอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: คือเขาให้ล้างน้ำเปล่านู่นนี่นั่นไปอย่าไปทำอะไรผีผามถูกป่ะหรือถ้าโดนกระสุนยิงอย่าทำเหมือนที่อ้อมคิดมาตลอดว่าความฝันเลยนะดูละครเยอะเวลาเห็นตัวละครที่เขาโดนกระสุนยิงแล้วสิ่งที่เขาทำคืออะไรเขาอยู่ๆเขาก็มีที่คีบอ่ะ
2: แล้ว
1: ล้วงลงไปคีบเอากระสุนออกมาชีวิตจริงถ้าทำกันน่าจะตายเพราะถ้ากระสุนมันคีบง่ายขนาดนั้นเราไม่ต้องมีหมอถูกปะกว่าหมอเขาจะทำให้เราชาขึ้นมานิดนึงหรือคีบมันออกก็ต้องดูทิศเลือดอ่ะอันนี้ตัวละครในยุคเยี่ยมดูคุณผู้ฟังที่เราเติบโตมาพี่กวงไปเนี่ย
2: ใช่ใ
1: ช่โดนเข้าไปพระเอกก็ตึงๆด้วยเอาเหล้าราดบ้าง
2: เอาเหล้าราด
1: บ้างแล้วก็ถูแล้วเอามือเอาที่คีบอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆแถวบ้านก็มีที่คีบแล้วคีบจ๊อกออกมา
2: เขาต้องปิดด้วยเหล็กร้อนที่
1: อะไรก็ไม่รู้
2: ปิดแผลด้วยนะ
1: คือแบบอะไรวะตอนเด็กๆก็เลยคิดว่าถ้าโดนยิงสักทีนึงแล้วทำอย่างนี้มันก็คงมันความรู้สึกมันดีคล้ายๆบีบสิบอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือถ้ามันไม่ได้ไงคุณผู้ฟังอย่าไปทำอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นอะตอนนั้นโลกมันก็อาจจะไม่ได้กว้างวันนี้ถ้าเกิดมีใครทำแบบนี้อาจจะลำบากใจแย่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นดูอะไรก็ประมาณหนึ่งแต่ซึ่งคำถามที่อ้อมจะเอามาถามคุณผู้ฟังน่ะ
2: ค
1: ือได้จากสื่อละครนะละครเกาหลีเห็นผีซึ่งอันนี้จริงเท็จก็ไม่มีใครรู
2: ้
1: ผีเป็นเรื่องพิสูจน์ได้ยัง
2: มันวิทยาศาสตร์ก็ยังบอกไม่ได้อย่างชัดเจน
1: แต่เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธร้อยมันออกมาในรูปแบบอย่างอื่นแทนถูกป่ะฮะแต่บางคนก็บอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู
2: ่
1: แต่ในบางขณะพระคุณเจ้าบางคนก็บอกว่าไม่ใช่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่เชื่อก็ต้องใช้ปัญญาในการไปรู้ว่ามันมีจริงหรือไม่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใครจะไปอยากพิสูจน์วะผีไม่ได้เบื่อไม่สนใจจะพิสูจน์แต่ประเด็นที่ผมจะถาม
2: คือ
1: ถ้าสมมุติคุณเป็นคนเห็นผีคุณเห็นผีเลยนะเห็นผีเป็นกิจวัตรเลยแล้วคุณไปเดทกับใครสักคนนึงคุณจะตัดสินใจบอกเขาไหมว่าคุณเป็นคนเห็นผีข้อที่หนึ่ง
2: บ
1: อกเมื่อเดทจบเป็นแฟนกันวันที่เป็นแฟนกันฉันจะเฉลยไม่บอกตอนแรกนะบอกเป็นเมื่อวันเป็นแฟนกันหรือบอกเมื่อเดทไปสักพักแล้วเป็นแฟนกันเสร็จเมื่อแต่งงานเลย
2: อ
1: ันนี้รุ่นใหญ่กว่าทีแรกเดทแล้วบอกตอนพอคนนี้ตกลงใจเป็นแฟนแล้วบอกอีกคนหนึ่งหรืออีกข้อหนึ่งบอกตอนแต่งงานกับอีกอันหนึ่งบอกตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยหรือเก็บไว้ยันตายวันที่หนึ่งที่เริ่มเดทก็บอกกับอีกคนหนึ่งไม่บอกตลอดชีวิตคุณคิดว่าคุณเป็นคนแบบไหน
2: ผมเหร
1: อ
2: ไม่บอก
1: ยันมันตายเลยเหรอโอ้โอเคแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษในการเห็นผีในทุกอนูทุกผีทุกท่านน
2: ่
1: ะคุณเลือกที่จะบอกคนที่คุณเดทด้วยหรือไม่อย่างไร
3: สวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วขอให้เป็นวันศุกร์ที่สุขที่สุดนะคะ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
8: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนกโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนกโก Holistic and Grain Free
6: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
9: นี่นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
10: 1 2 3 go
11: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร
5: ์ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ

A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ลับอัพภูมิสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: โทรกลับไปหาแฟนๆที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
2: อยากถามว่าตอนนี้น้องอัพกับน้องภูมิมีความสุขไหมคะ
0: อืมดีไหม
3: มีความสุขแบบสุดๆไปเลยครับ
4: ดีใจดีใจมากๆพอพูดเรื่องความสุขแล้วมันแบบมันฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่แบบธรรมดาธรรมดาเบสิกแต่มันทัชมากหนูแบบสำหรับผมมันทัชดีใจแล้วก็มีความสุขอยู่นะครับขอบคุณทุกคนด้วยก็มีความสุขกับทุกคนนั่นแหละคุณยุ้ยมีความสุขไหม
2: มีความสุขที่ได้ติดตามน้องทั้งสองคนนะคะ
5: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีมติเอกฉันท์นายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัตินะครับทำให้หลุดเก้าอี้ประธานกสทช.และกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับแจงสังคมกรณีเงินเยียวยาเหยื่อเพลิงไหม้คนละ 300,000 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: เทพไทยหรอปากสะอาด
11: แม่เทพไทยปากสะอาด
12: เทพไทยปากสะอาด
13: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
11: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
14: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
17: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
18: ์พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
19: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
9: ติดตามข่าวกันต่อนะครับคณะกรรมการสรรหากสทช.มีมติเอกฉันท์นะครับชี้ว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขาดคุณสมบัตินะครับถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.ติดตามรายงานจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
7: นายวิษณุวรัญญูรองประธานศาลปกครองสูงสุดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทช.เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกสทช.มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พ.ศ. 2553จึงถือว่าได้สละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.ตามมาตรา18แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ปี53แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งการกระทำที่ผ่านมาของนายแพทย์สรณะให้เป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหยิบยกแต่ละเรื่องไปพิจารณาว่าจะมีผลอย่างไรส่วนจะต้องให้เสนอเรื่องไปยังนายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมหรือไม่นั้นเรื่องนี้นายวิษณุระบุว่าฝ่ายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภารับเรื่องมาจากช่องทางใดก็ส่งกลับไปช่องทางนั้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: กรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับชี้แจงกรณีเงินเยียวยาเหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวนะครับเป็นสิทธิ์ของเหยื่ออาชญากรรมตามกฎหมายพร้อมเผยอัตราเยียวยาสูงสุดผู้เสียชีวิตรายละ 300,000 บาทคุณณทิพย์สุดาโตรักษามีรายงานครับ
1: จากกรณีที่สังคมเกิดประเด็นดราม่าข้อสงสัยว่าเหตุใดรัฐจึงต้องนำเงินภาษีมาเยียวยาผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนลาดพร้าวล่าสุดวันนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ออกแถลงการชี้แจงกรณีดังกล่าวโดยยืนยันว่าเป็นการช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมตามที่กฎหมายกำหนดและไม่ใช่การแทนที่ความรับผิดชอบของผู้กระทำความผิดโดยนายธีรยุทธ์แก้วสิงห์รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคณะโฆษกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพระบุว่าหลักการสำคัญประการแรกคือผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายและครอบครัวอย่างเป็นธรรมขณะเดียวกันรัฐก็มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นสำหรับการช่วยเหลือดังกล่าวดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้เสียหายที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดซึ่งในส่วนของผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้อัตราการช่วยเหลือสำหรับทายาทโดยชอบธรรมมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดรายละ 300,000 บาทส่วนผู้บาดเจ็บสามารถขอรับค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูร่างกายและจิตใจไม่เกิน 50,000 บาทค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดรวมถึงค่าตอบแทนความเสียหายอื่นและกรณีพิการหรือสูญเสียอวัยวะตามสิทธิที่กำหนดไว้ณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
9: ไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับตำรวจทางหลวงได้เข้าตรวจสอบและช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุรถบัสนักเรียนเสียหลักตกลงข้างทางบนทางหลวงหมายเลข214บริเวณหน้าวัดตาลวกตำบลกลางแอนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับจากการตรวจสอบไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับนักเรียนและคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยเป็นเด็กชาย26คนเด็กหญิง25คนและครูอีก5คนนะครับโดยเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลปราสาทพร้อมเร่งเคลียร์พื้นที่เพื่อเตรียมเปิดการจราจรเป็นปกติครับ
20: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
9: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
21: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
22: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
23: EFM News
24: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
25: ลงมือทำดีกว่าบ่น
26: Inspiration
24: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
27: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
28: EFM Playlist of the Week
29: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
30: Number 7

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
0: ์ EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: รีส์นางเอกเห็นผี
1: เกาหลีเกาหลี
0: เกาหลีแน่นอนนางเอกเห็นผีไงนี่แต่นี่ใครคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าเวลาคนเห็นผีไม่ต้องพยายามเธอคนที่พยายามว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวหาก่อนแล้วเห็นน่ะมันบอกคนเห็นผีมันเห็นตลอดอ่ะไม่ต้องพยายามไอ้พวกพยายามมันไม่น่าใช่เพราะคนมันจะเห็นว่าเขาบอกอย่างนั้นไอ้เราก็อยากพูดอะไรก็พูดไม่มีบทพิสูจน์
1: จริง
0: ไม่พร้อมถูกปะมันก็เลยเกิดคำถามเพราะพอดูละครไงในละครน่ะเขาก็บอกนะว่าเขาเห็นผีแต่เขาเลือกบอกเป็นบางคนเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเราบอกบางคนถึงไม่บอกบางคนคำถามมันก็เลยถามคุณผู้ฟังว่าถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนเห็นผีโดยธรรมชาติของคุณเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะบอกเมื่อไหร่บอกเมื่อเดทจนคิดว่าหนำใจและเป็นแฟนฉันจะบอกเพราะเราเป็นแฟนกันเราไม่ปิดบังกันแต่เราเป็นแฟนเราเป็นแฟนกันเนี่ยแล้วเราก็บอกกันถูกป่ะในขณะที่ไม่แค่เป็นแฟนฉันไม่บอกฉันรอแต่งงานเพราะว่าเป็นแฟนอาจจะเริ่มอะไรก็ได้แต่งงานก่อนแล้วฉันเคยบอกฉันจะใช้ชีวิตกับเธอหรือบอกตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยฉันไม่มีความลับกับอีกอันหนึ่งเก็บยันตายซึ่งพี่กวงเลือกเก็บยันตายโพของอ้อมนะคะ50 กับ 50คุณผู้ฟังที่คุณผู้ฟังชาวเอฟเอ็มของอ้อมส่งมา 50% คือไม่บอกและอีก 50% คือบอกแต่มีความต่างของเหตุผลที่หลากหลายนะบางคนบอกเพราะอะไรป่ะปิดไม่ได้เป็นคนไม่ชอบมีอะไรก็บอกเมื่อวานเสียงที่ล็อกเกอร์ดังไม่มีเห็นอะไรเลย
1: ยังบอก
0: เลยคือบอกทุกเรื่องอ่ะบางคนบอกว่าไม่บอกเก็บไว้เป็นคาแรคเตอร์แต่ในบางคนก็บอกว่าเราก็ยิ่งต้องบอกเพราะมันเป็นตัวเราม ันก็มีความแตกต่างอ่ะใช่ป่ะมันไม่รู้อ่ะบอกไหมว่าแต่ไม่เป็นไรบางคนบอกว่าของดีเก็บไว้เห็นคนเดียวเชิญตามสบายเถอะพ่อแต่ถ้าพ่อไปวัดแล้วพ่อไม่หันหน่อยอ่ะใช่ป่ะมันพูดยากนะแต่เห็นผีเนี่ยไม่ได้แปลว่าเห็นอนาคตนะเห็นผีคือเห็นผีถ้าเห็นอนาคตแนะนำให้ตอนนี้ไปไปรษณีย์ค่ะคุณผู้ฟังถ้าคุณเห็นอนาคตคุณต้องไปไปรษณีย์แต่ถ้าคุณเห็นผีก็แล้วแต่ว่าคุณจะไปไหนจะไปวัดก็ได้หรือจะอยู่เฉยๆเพราะเห็นจนชินแล้วถูกป่ะถ้าตอนนี้คุณไปไปรษณีย์คุณจะเลือกทีมไหนพี่อ้านเลือกทีมไหนพี่กวงเลือกทีมไหนตอนนี้เราเหลือแค่
1: อาร์เจนตินากับสเปน
0: เราเหลืออาร์เจนกับสเปนเท่านั้นนะคะคือถามว่าเราเหลือไหมอังกฤษกับฝรั่งเศสเหลือแต่เขียนไปไม่ได้อะไรไง
1: ใช่เพราะเขาชิงที่3
0: เขียนไปคุณผู้ฟังไม่ได้อะไรแต่ถ้าเขียนแล้วอยากได้เป็นกรอบเป็นกรรมเป็นชิ้นเป็นอันคุณต้องเขียนอันนี้คุณต้องเขียนไปรษณีย์ใบละกี่บาทเองคุณได้ไป7 ล้านอ่ะถูกป่ะ
1: ถูกครับ
0: คุ้มสุภคุ้มสุภคุ้มสุภคุ้มช่วงนี้นะคะแน่นอนนะคะอ้าวเราก็ต้องบอกกันเลยว่าอันนั้นก็เรื่องหนึ่งถูกป่ะเขียนไปรษณีย์นั่นก็เรื่องนึงเขียนเสร็จไปเที่ยวต่อป่ะพี่กวางเข้าหน้าฝนค่ะอากาศกำลังเย็นสบายหลายคนก็มีเวลาในปฏิทินเยอะไหมแพลนทริปหน้าฝนกันแล้วบางคนเตรียมขึ้นเหนือไปดูทะเลหมอกที่เชียงขานเขาค้อหรือไม่ก็ไปสูดอากาศดีๆที่เขาใหญ่เพราะช่วงนี้ธรรมชาติจะเป็นไงกำลังสวยพอเจอฝนเข้าไปความเขียวเนี่ยมันเขียวฟูขึ้นมาแต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหาเดียวกันเพราะอะไรคะถึงวันเดินทางจริงต้องลากกระเป๋าใบใหญ่ถูกไหมสัมภาระท่วมมันต้องเอาติดตัวไปด้วยไม่ว่าคุณจะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ต่อเครื่องแวะเดินเล่นระหว่างทางมันจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่วันนี้เราก็เลยมีอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับสายเที่ยวมาฝากกับบริการ Travel Light จากไปรษณีย์ไทยที่ให้เราส่งกระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระไปยังโรงแรมหรือที่พักที่จองไว้เป็นไงฟังดูดีไหมคะมันจะทำให้การเดินทางของเราไปกันแบบตัวเบามีเวลาแวะเที่ยวแวะกินหรือถ่ายรูปได้เต็มที่โดยไม่ต้องพะวงกับกระเป๋าใบใหญ่เหมาะสำหรับคนที่เขาเรียกว่ามีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นคนที่เที่ยวหรือคนทำงานที่เดินทางบ่อยหรือครอบครัวที่มีสัมภาระหลายชิ้นมันจะทำให้คุณเดินทางกันแบบตัวปลิวชิวได้ทุกทริปใครที่มีแพลนเดินทางช่วงกรกฎาเจ็บปวดมากหรือเดินหรือเดือนไหนก็ได้อะตามตลอดครึ่งปีนี้สามารถใช้บริการ Travel Life ฝากกระเป๋าเดินทางในราคาเริ่มต้น499 บาทที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศแล้วมาให้พี่ไบรท์เป็นผู้ช่วยในทุกการเดินทางกันซึ่งถ้าอ้อมรู้เร็วกว่านี้อ้อมคงฝากไปแต่ถามว่าสิ่งที่อ้อมก็ฝากไปนะแต่อ้อมไม่ได้ฝาก Travel Light อันนี้เพราะไม่รู้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ แต่จริงๆอ่ะในกระบวนการทั้งหมดอ้อมไว้ใจเขาเพราะว่าล่าสุดที่อ้อมจะไปอ่ะของอ้อมเยอะใช่ไหมพี่กวางที่เราคุยกันอ่ะ
1: อ
0: ้อมส่งไปรษณีย์ไทยไปก่อนนะคะส่งแล้วก็ไปถึงล่วงหน้ากะได้แล้วมันก็มี tracking ใช่ป่ะแล้วของปลอดภัยส่งไปที่โรงแรมก่อนไปถึงครบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีแผนการที่ดีแบบนี้กับคุณผู้ฟังถ้ากระเป๋าเดินทางคุณมีเยอะสัมภาระ

0: ถ้าคุณมีเยอะ Travel Life จะอยู่เป็นเขาเรียกว่าเคียงคู่คุณและเคียงข้างคุณในราคาเริ่มต้นที่499ถือว่าดีป่ะล่ะ
1: ดี
0: สายของเยอะอ่ะแล้วบางทีเดี๋ยวนี้เราซื้อตั๋วเครื่องบินเราไม่ได้จะแบกกระเป๋าน้ำหนักเพิ่มไงเราก็แนบไปด้วยมันก็ช่วยได้ต่างเยอะนะคะใดๆก็แล้วแต่อะไรที่ช่วยให้เราคล่องตัวอะไรที่เราช่วยให้เราได้สบายและปลอดภัยทำเถอะค่ะคุณผู้ฟังทุกวันนี้เนาะ
1: จริง
2: อังคารคลุมโปง
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: นะคะเห็นผีจะเล่าออกมาพร้อมอังคารคุณโปงทุกวันอังคารเล่ามาเลย2ทุ่มถึง4ทุ่มกับเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: อังคารคุณโปง
3: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: สวัสดีวันศุกร์การเปิดเพลงเบาๆในบ้านจะช่วยให้บรรยากาศผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ชินโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชินโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: เทิร์นโปรกันไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากับทันตแพทย์ของเรานะคะทันตแพทย์หญิงมนัสวีคุณหมอแบมค่ะมานั่งคุยอยู่ตรงนี้ติดตามได้ทุกวันจันทร์นะคะ20:00 น.เป็นต้นไปค่ะเราเทิร์นโปรไปด้วยกันในหลากหลายอาชีพนะคะฟังไปพร้อมๆกันกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB และถ้าคุณสนใจงานไหนลองย้อนไปดูสิคะเรามีเยอะ EP ให้เลือกค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
0: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: ทำยังไงดีคะหัวหน้า HR ตามจีบค่ะวันนั้นอะเขาโทรมาเหมือนประมาณว่าถ้าพี่จะจีบหนูอะได้ไหมพี่อะชอบหนูนะแต่ว่าพี่อะมีครอบครัวแล้วนะคะเขาก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาไม่มีใครรู้แน่นอนคือหนูเป็นคนที่เกรงใจแล้วก็ไม่กล้าปฏิเสธบวกกับว่าจะไม่ผ่านโปรอะค่ะรู้สึกไม่โอเคมากมากเลยอะ
3: สมมติว่าเราเป็นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธคนอะบางทีอยู่ๆวันนึงเราจะพูดว่าไม่อะมันคงยากเราต้องเริ่มทำให้เขารู้สึกบ้างค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดทีละนิดเพราะว่าไม่งั้นพี่ว่ามันจะลำบากในอนาคต
4: พุทธทอล์คพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
6: และกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: EFM DJ Playlist by
8: DJ Om ค่ะ
7: EFM New Release
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: New Release ชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังฟังไปพร้อมๆกันกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนเจสเตอร์ค่ะหมดที่ชีวิตของคนคนหนึ่งจะมี

EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
5: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับใหม่ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
6: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
7: One, two, three, go
8: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
9: ฉันจะได้ไม่ลืม
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
11: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
10: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดทั้งวันนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
14: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
15: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
14: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
15: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
14: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
15: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
14: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
15: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
14: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
15: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
14: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
16: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
17: เสียวฟันอะ
18: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ระวังนะลูก
0: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
0: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: กระทรวงการคลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีผู้ผ่านคุณสมบัติ 9,510,000 รายจากยอด 18,820,000 รายผู้ที่คุณสมบัติไม่ผ่านสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน15วันตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมนี้ทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปทางรัฐแอปเป๋าตังและธนาคารของรัฐ5แห่งนายกรัฐมนตรีร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI ชูคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันก่อนจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันกทม.เดินหน้าตรวจสถานบันเทิงต่อเนื่องหลังเกิดโศกนาฏกรรมไฟไหม้ที่โรงเบียร์ณราชพร้าวมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บหลายรายล่าสุดรุยตรวจสถานบันเทิงย่านเอกมัยพบหลายแห่งยังมีจุดบอดทั้งป้ายหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงที่ผู้ประกอบการเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน30วันคปภ.ติดตามการช่วยเหลือด้านประกันภัยเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณราชพร้าวพบผู้เสียชีวิต33รายตรวจอัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว28รายประสานบริษัทประกันดูแลสิทธิประโยชน์ผู้ได้รับผลกระทบตำรวจเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น33บริษัทใน41จุดต้องสงสัยที่จังหวัดชลบุรีมีพฤติการต้องสงสัยใช้บุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติถือครองที่ดินลักษณะนอมินี32แปลงพร้อมจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้4หมายมูลค่ากว่า200ล้านบาทบชก.เตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่เกี่ยวข้องอีก11รายเอี่ยวทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นขณะที่การเรียกผู้สอบผ่านกว่า 5,000 คนยังต้องรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านประธานกสท.ยังรอมติเพิกถอนสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรก 3,621 คนยังไม่ชัดเรื่องอำนาจพิจารณาดำเนินการตำรวจรวบหนุ่มเอียวซุกไอซ์2กิโลกรัมในกระปุกมะขามเปียกจ้างสาวรับหิ้วส่งไปญี่ปุ่นยอมรับเปิดบัญชีธนาคาร2แห่งให้แฟนสาวชาวเวียดนามเอาไว้ใช้เร่งขยายผลถึงตัวการใหญ่กองทัพภาคที่2เผยกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดเก่าขณะปรับปรุงฐานปฏิบัติการภูผาจังหวัดศรีสะเกษบาดเจ็บ2นายไม่มีการสูญเสียอวัยวะกระทรวงเกษตรเผยความคืบหน้าการเจรจาเปิดด่านค้าสัตว์น้ำไทยมาเลเซียเตรียมตรวจสอบมาตรฐานร่วมกัน 21-23 กรกฎาคมนี้หากไร้ปัญหาคาดกลับมาเปิดการค้าตามปกติภายในสิ้นเดือนนี้พร้อมย้ำตรวจคุณภาพสินค้าเข้มป้องกันสินค้าด้อยคุณภาพและการลักลอบสวมสิทธิ์คณะกรรมการสรรหากสทช.มีมติเอกฉันท์ชี้ในแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์ขาดคุณสมบัติหลุดจากเก้าอี้ประธานกสทช.รัฐบาลยกเครื่องแอปไทยวอเตอร์โฉมใหม่ปฏิรูปข้อมูลน้ำแห่งชาติรู้เท่าทันสถานการณ์ก่อนเกิดวิกฤตเช็คฝนเขื่อนพื้นที่เสี่ยง PM 2.5 ครบจบในหน้าเดียวรัฐบาลยืนยันกัญชาไม่เสรีย้ำประกาศกระทรวงสาธารณสุขคุมเข้มช่อดอกซื้อขายต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นเตือนลักลอบนำออกนอกประเทศโทษหนักจำคุกสูงสุด10ปีปรับ4เท่าหรือทั้งจำทั้งปรับกทพ.เอาจริงผู้ฝ่าฝืนด่านไม่ชำระค่าผ่านทางพิเศษปรับไม่เกิน10เท่าพร้อมเตือนผู้ค้างชำระค่าผ่านทางรีบดำเนินการชำระก่อนถูกปรับเป็นพินัยการรถไฟเปิดตัว SRT Bangkok Connect สายกรุงเทพอภิวัฒน์อยุธยาให้บริการด้วยรถดีเซลรางรุ่นคีฮะของญี่ปุ่นปรับปรุงและตกแต่งภายในใหม่ทั้งหมดเพิ่มความสะดวกลดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดโปรโมชั่น3เดือนค่าตั๋วโดยสารสูงสุดเพียง50บาทเริ่ม1สิงหาคมนี
6: ้สำนึกไทยใส่ใจคุณธรรมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21 นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: เ น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
11: วันที่ท้ออาจมีน้ำตาแต่วันที่เราผ่านมาจะมีแต่รอยยิ้ม
12: Inspiration
10: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
13: ้ EFM DJ Playlist by
14: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมกับไฟบอยนะคะสำหรับพีพีค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานเราพูดกันเรื่องดอกเบี้ยแล้วยังเก็บไปคิดต่อเลยนะคะเราพูดกันถึงดอกเบี้ยออมสินที่มันมีความพิเศษกลับมาคือเราไม่ได้คุยกับเขานานแล้วอันนี้ล่าสุดที่เขากลับมาให้เราพูดคุยกันแล้วให้เอากลับไปคิดเนี่ย

0: น้อยกว่า1ล้านบาทแน่นอนคุณได้ดอกเบี้ยที่สูงอยู่เหมือนกันก็คือรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.95% ต่อปีนะคะเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.11% ต่อปีในขณะที่ถ้าคุณฝากเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.00% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านอ่ะรับดอกเบี้ยไปที่ 1.05% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.23% ต่อปีส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปสำหรับเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเนี่ยจะรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.10% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยนะคะเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะคะก็คือเข้าเมื่อไหร่อะไรแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ผมบอกไปคุณผู้ฟังเอาไปวางแผนดูก่อนว่าจะ1 2 3 4อย่างไรนะคะแล้วก็ฝากได้เลยค่ะวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะคุณมีเวลาคิดไต่ตรองของคุณดูก่อนแล้วถ้าคุณอยากจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคุณเข้าไปที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตอ้อมยังติดใจ9เดือนกับ11เดือนอันนี้อยู่เลยแม่คุณผู้ฟังตัวเลขมันน่าสนใจเลยทีเดียว
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมว
0: กลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับพี่เกรทนะคะพุทธนากับต้นหอมและเติ้ลนะคะและมีคุณหมอท็อปมานั่งอยู่ตรงนี้กับพุทธท็อกพุทธเทอราปิสค่ะติดตามไปด้วยกันนะคะ3ทุ่มเป็นต้นไปกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: พุทธท็อกพุทธโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: สวัสดีวันศุกร์เรียนรู้จากการแพ้บ้างเพราะไม่ได้แปลว่าเกมจบลงแล้วแต่มันคือการเก็บประสบการณ์ที่ช่วยให้เราเติบโตขึ้น
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: คชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: ความลำบากที่เกินทนจะหลอมคนให้แข็งแกร่งเสมอ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: คลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ึ่งก็ไม่แน่ใจสำหรับกำนันทองหล่อจะเกี่ยวอะไรกับการที่คุณผู้ฟังไม่ถูก N3 แต่ก็เป็นการปลอบใจที่เรามีให้กันนะครับเพราะแต่ละวันเราก็มีเรื่องสารพัดเหมือนคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาเพราะฉะนั้นเวลาใครขับรถนะคะอ้อมก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงเวลาลูกตกใจของคุณผู้ฟังบอกว่ามีรถมาแซงมีรถมาแทรกเขาก็เลยเผลอบีบแตรแล้วก็กระพริบไฟใส่เพราะมีรถมาแทรกตรงกลางอะนะคะปรากฏว่าก็เลยเจอคันนั้นที่มาแทรกเนี่ยบอกว่ายกอะไรมาควงไม่รู้กับอีกอันหนึ่งยกนิ้วกลางให้ก็เรียกได้ว่าในการใช้รถใช้ถนนเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเราจะเจอใครในขณะเดียวกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะแปลงร่างเป็นอีกคนหนึ่งเมื่อไหร่ก็ขอให้ทุกคนประคองสติและเจอคนที่ไม่ใจร้ายกับคุณและที่สำคัญเราเองก็ไม่ไปแปลงร่างใจร้ายกับใครเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าปกติเราอาจจะคิดว่าสติเราดีแต่บางทีช่วงเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะบางทีเราก็อาจจะคุมไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เจอคนที่ใจร้ายกับคุณน้อยที่สุดก็แล้วกันและขอให้วันพักผ่อนของคุณเสาร์อาทิตย์นี้เป็นไปได้ด้วยดีมีกำลังแล้วมาเจอกันวันจันทร์อีกรอบนะคะคุณผู้ฟังใครที่ขอนุ่นนิวเดี๋ยวจัดไปสวัสดีค่ะ
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ อ้อมค่ะ

0: Right like a day.
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid-Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Diet รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: FM News EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: งานอาจจะหนักแต่ใจเราต้องเบา
5: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 20

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
2: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะเปิดชั่วโมงมาด้วยเพลงหวานๆเลยนี่คืองานจาก Lady Brang กับอย่าไปรักใครอีกนะขึ้นมาอยู่ในอันดับที่20ประจำสัปดาห์นี้นะคะก็นั่นแหละเป็นเพลงเชื่อมโยงเชื่อมใจกับซิงเกิลของโอบนิธิด้วยนะคะนั่นก็คือไม่อยากรักคนอื่นแล้วเหมือนเป็นการแบบครอสกันอะไรเงี้ยก็คือเป็นคู่รักกันแล้วก็อยู่ค่ายเดียวกันเนาะก็ทำซะหน่อยให้มันแบบเติมเต็มชีวิตแล้วก็เพลงก็เพราะทั้งคู่เลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าดาวมาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังจนถึง3ทุ่มวันนี้ในวันศุกร์แบบนี้มีอีกหนึ่งอย่างที่พวกเราชาวเอทามตื่นเต้นมากๆแล้วก็ไม่ใช่ของพวกเราไม่ใช่ทอล์กโชว์อะไรของพวกเราแต่เรารู้สึกเราภูมิใจมากๆเพราะนี่คือทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีของ DJ พี่อ้อยค่ะทุกคน DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy คนจะชอบคิดว่าแบบเป็น Stand Up Comedy อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่อันนี้คือ Stand Up Empathy เขาเขียนว่านานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองคือต้องบอกว่าไม่ได้มาเป็นคอมเมดี้เหมือนใครนะคะแต่มีเอมพาธีให้ทุกหัวใจที่จะมาเจอกันแน่นอนค่ะเขาจะมีเรื่องเล่าแล้วก็มีมุมคิดแล้วก็คำคมที่จะสามารถกระชากสติทุกคนจากพี่สาวผู้ฮิวใจมนุษย์มาแล้วกว่า33ปีเขาคือเครื่องจักรผลิตคำคมแห่งเอทามมีเดียพี่สาวแห่งประเทศไทยที่ถึงเวลาดุถึงเวลาดึงสติก็เฉียบคมถึงเวลาปลอบใจก็แทบจะร้องไห้คือมันคือที่สุดแล้วอ่ะอยากให้ทุกคนไปเจอเขาจริงๆนะคะแล้วนอกเหนือจากพี่อ้อยเองอ่ะก็จะมีแขกรับเชิญสายแข็งที่จะออกมาพูดแทนเสียงในหัวพี่อ้อยด้วยเราจะได้สัมผัสประสบการณ์ Empathy Exhibition นะคะซึ่งจะเป็นโซนที่อยู่หน้างานก็สามารถลุ้นรับแฟนเบเนฟิตเติมพี่อ้อยได้ด้วยแล้วก็จะมีของเที่ยวหรือคอลเลกชันหน่วยกู้ใจน่ารักมากแล้วทุกคนค่ะรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายก็จะมีการมอบให้ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์นะคะก็เป็นเหมือนแบบแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยเราจะเล่นกันในวันที่12กันยายนวันเสาร์นะคะตอนบ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลชั้น7สยามสแควร์วันบัตรเนี่ยมีตั้งแต่ 1,200 2,500 2,500 แล้วก็ 3,000 บาทนะคะจะจำหน่ายบัตรกันในวันที่31กรกฎาคม10โมงเป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางเลยนะคะไปเจอกันเยอะๆข้อแฟนเบเนฟิตอะน่ารักมากเลยนะทุกคนคือทุกที่นั่งจะได้รับสติกเกอร์คำคมพี่อ้อยซึ่งแบบคือมันเลอค่าแล้วก็บัตร VIP 3,000 บาทจะมีโอกาสได้รับสิทธิ์วอร์มฮักเติมพี่อ้อยแล้วก็รับผ้าห่มกอดทำให้รอดจากทุกความเหนื่อยในทุกที่นั่งด้วยนะคะน่ารักจังเลยอ่ะส่วนบัตร 2,500 2,200 นะคะก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับผ้าห่มแบบแรนดอมที่นั่งด้วยไปเจอกันวันเสาร์ที่12กันยายนตอนบ่ายโมงแล้วก็อย่าลืมนะกดบัตรพร้อมกันวันศุกร์ที่31กรกฎาคมนะคะ10โมงเช้าที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ค่ะ
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ ดาวค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ ฟังเพลงกันไปยาวๆเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้คือยิ้มมาจากโบกี้ไลออนมีกอดในใจจากบิลกินนะคะมี Are You Okay จากทิกเกอร์มีอยากรู้แต่ไม่อยากถามจาก Voicemail นะคะอู้นานมาก Bloom จาก Fellow X กับ I for Eve แล้วก็ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงจาก Per Peach ด้วยนั่นเองนะคะอยากฟังเพลงอะไรกันต่ออัปเดตกันเข้ามาได้ทางแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าเรามีเวลาอยู่ด้วยกันอีกประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยเพราะฉะนั้นอยากฟังเพลงอะไรก็อัปเดตมาได้เลยนะคะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโต
4: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: พลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชามและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
6: อ A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
7: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน็อตสปูน
8: กินน็อตสปูน
9: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
7: กินน็อตสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน็อตสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน็อตสปูน
8: กินน็อตสปูน

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: สวัสดีวันศุกร์บางทีความรักก็ไม่ต้องหวือหวาแค่มีคนอยู่ข้างๆในทุกวันธรรมดาก็มีค่ามากแล้ว
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ ดาวค่ะ

ลาตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคลายวลีที่พูดไม่จบยิ่งทบทวนบวกลบยิ่งมีแต่คำถามการเข้ามาของเธอยังทำให้ใจสั่น Keeps me occupied since you touched me once ทั้งที่ไม่ได้เอื้อเลยไม่มีการสื่อสารเลยก็เหมือนยังได้ยินสิ่งที่เธอบอกฉัน

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: นิวรีลีสของเราในชั่วโมงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่โอ้โหไวรัลมากมากแล้วก็วันนี้ได้เปิดสักทีนะคะนี่คือซิงเกิลล่าสุดจาก Buzz Because of You ไอชายค่ะเพลงนี้ชื่อว่ารักมักยาก Lover Loser เพลงนี้เนี่ยถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่โอ้ยเรียกว่าเผชิญกับความซับซ้อนของความรักผ่านคำถามที่เรียบง่ายมากๆแต่เราเชื่อว่าหลายๆคนคงตั้งคำถามนะว่าทำไมวะทำไมพอเป็นเรื่องความรักมันยากทุกทีแอบชอบเอ่ยสารภาพรักเอ่ยการเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือว่าแม้แต่การที่จะรักษาความรักเอาไว้อะคือมันทำไมมันถึงยากนักนะคะแล้วก็ต้องบอกว่า MV ก็มีการเล่าเรื่องเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นหนังสั้นเนาะที่เข้ากันกับมิวสิกวิดีโอแล้วก็ให้น้องๆทั้ง12คนน่ะให้มีวิธีการแสดงความรักในแบบของตัวเองแล้วแต่ละคนมีซิทูเอชั่นยังไงบ้างก็สามารถไปดูกันได้นะคะคือเอาจริงๆมันดีเลยแหละเพราะเราจะไม่ค่อยได้เห็นน้องๆแบบแสดงอะไรขนาดนี้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนนี้มาฟังเพลงกันก่อนเลยดีกว่าช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะคะขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เหลอะมือต้องกินโนสปูนค่ะและนี่คือรักมักยากจาก Buzz Because of You ไอชัย
0: EFM New Releaseสนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน

0: ไม่น่าเชื่อเปิดผิดเพลงคุณผู้ฟัง
1: อ่ะไปกันต่อได้นี่คือรักมักยากจาก Bus Because of You ไอชายจริงๆล่ะค่ะ

EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
1: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda

0: กินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
4: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
5: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
3: วันพุธ
4: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แฉข่าวเช้า First Class
3: วันพฤหัสและวันศุกร์
4: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
6: แฉข่าวเช้า
7: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
8: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและเฮ hey, goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
9: ชีวิตจะก้าวไปข้างหน้าเมื่อเรากล้าก้าวออกจากกรอบเดิม
10: inspiration
11: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
12: ้ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist of the Week
14: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
15: Number 1

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM Fandom Live สัปดาห์นี้รับรองว่ากรี๊ดกันแน่นอนนะคะคือต้องบอกว่าคือสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ต้อนรับน้องน้ำหนึ่งกับน้องเนยไปแล้วเนาะแล้วก็น่ารักเชียวสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะเราจะได้เจอกันกับเอมี่บอนนี่คู่นี้ก็คือหลายๆคนรีเควสต์มาเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววีคหน้าวันพฤหัส2ทุ่มครึ่งจนถึง4ทุ่มเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนนะคะกับ EFM Fandom Live กับเอมี่บอนนี่นะคะขอบคุณด้วยค่ะอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ ดาวค่ะ

ฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วตอนนี้เนี่ยเหล่าบรรดาทาสทั้งหลายนะคะฟังทางนี้เลยนะคะเรามีอาหารแมวมาแนะนำกันอีกแล้วกับอาหารแมวเนโกชนิดเปียกนั่นเองค่ะเขาดียังไงเขาทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือนะคะแล้วก็มีเรียกว่าเป็นโอเมก้า3ช่วยบำรุงผิวหนังแล้วก็เส้นขนมีพรีไบโอติกที่ช่วยปรับสมดุลลำไส้เสริมวิตามินอีแล้วก็ทอรีนนะคะที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เจ้าเหมียวแข็งแรงสุขภาพดีมีหลากหลายสูตรเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยอาหารแมวเนโกะเนี่ยอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะแน่นอนแล้วนอกจากนี้เขาก็ยังมีอาหารเม็ดเนโกะด้วยนะคะเป็นอาหารเม็ดเนโกะ holistic and grain free นั่นเองคือวัตถุดิบหลักๆอ่ะเขาจะทำจากเนื้อสัตว์แท้ๆแบบ 100% grain freeเหมาะสำหรับแมวแพ้ง่ายสูตร complete and balance นะคะจะเป็นคุณค่าอาหารในครบถ้วนเลยแล้วก็สมดุลตามมาตรฐานสหรัฐอเมริกา AAFCO นะคะแล้วก็ยังเสริมด้วยซินไบโอติกที่จะช่วยปรับสมดุลลำไส้แล้วก็เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะคะพร้อมทั้งออร์แกนิกมินเนอรัลที่จะดูดซึมได้ง่ายช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นอาหารเม็ดเนโกะ holistic and grain free เนี่ยก็คือดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพที่ดีที่ยาวนานของน้องแมวของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่กำลังหาอาหารแมวอยู่ดาวบอกเลยว่าทั้งอาหารแมวเนโกชนิดเปียกแล้วก็อาหารเม็ดเนโก holistic and grain free เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆเลยค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM NewsEFM News EFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
5: ใน
4: เคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข้อข่าวค่ำทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพ บกวันนี้อยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะเราเจอกันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อข่าวค่ำได้ทุกวันไม่มีวันหยุดเราเจอกันทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณนะคะรับฟังได้ทั้งสถานีวิทยุในเครือกองทัพ บกและผ่านทางไลฟ์ Facebook สถานีสนามเป้าค่ะฝากทุกท่านเข้าไปติดตามกันด้วยนะคะวันนี้มีข่าวร้อนหลายเรื่องเลยเรื่องของสิทธิ์บัตรคนจนปรากฏว่าทางกระทรวงการคลังนี่คัดออกไปเกือบครึ่งเลยนะแต่ว่าใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะอย่าพึ่งหมดหวังค่ะเดี๋ยววันนี้มาฟังเงื่อนไขกันว่าถ้าหากจะต้องยื่นขออุทธรณ์เพื่อทบทวนสิทธิ์จะต้องทำอย่างไรบ้างส่วนมติกสทออกมาแล้วนะคะตัดชื่อกลุ่มคะแนนที่ผิดปกติหรือคนโกงสอบ5,924 คนกองปราบก็ขยายผลคดีต่อด้วยส่วนกรรมการสรรหากสทช.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้หมอสารณะพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.แล้วก็มีข่าวทหารเหยียบทุ่นระเบิดอีกแล้วที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะเดี๋ยวพักกันครู่นึงกลับมาติดตามข่าวค่ะ
8: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
9: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
10: ดูอีกแล้วโหลด App PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
11: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลกดูอีก Now Green Power by PA
12: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
13: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
14: เทพไทยหรอปากสะอาด
15: แม่เทพไทยปากสะอาด
16: เทพไทยปากสะอาด
17: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
15: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
18: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: กลับมาข้อข่าวค่ำนะคะเบรกแรกวันนี้เราเริ่มกันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะรู้สึกผิดหวังกันเยอะพอสมควรนะเพราะว่ากระทรวงการคลังตัดสิทธิ์ไปเยอะมากเลยนะคะเหลือคนผ่านเกณฑ์แค่9ล้าน5แสนคนจากจำนวนประชาชนที่ลงทะเบียนไป 18.82 ล้านรายค่ะทีนี้คนที่ผ่านแล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลอะไรท่านก็แค่ไปกดยืนยันรับสิทธิ์แล้วก็ใช้เงินในช่วง เดือนสิงหาได้เลยแต่ว่าคนที่ไม่ผ่านเนี่ยสิโอ้โหหลายคนวันนี้ก็ทำทุกวิถีทางนะก็ต้องไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์นะคะแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้จบแค่การยื่นอุทธรณ์ค่ะท่านต้องดูก่อนว่าเงื่อนไขที่ไม่ผ่านเกณฑ์คือเป็นเพราะเหตุผลอะไรแล้วพอรู้เหตุผลแล้วถึงจะไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาหลักฐานไปยื่นก่อนแล้วก็เอาหลักฐานนี้มายื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนสิทธิ์กันอีกครั้งวันนี้ก็เลยเห็นภาพความโกลาหลนะคะของหลายพื้นที่เลยคนเฒ่าคนแก่ค่ะแห่กันไปที่ธนาคารนะคะไปขอให้ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารช่วยหน่อยค่ะอย่างที่บอกไปว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังนะคะประกาศว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติ9.51 ล้านรายค่ะจากผู้ที่ลงทะเบียนไปก็18เกือบ19ล้านรายนะคะทีนี้กลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจะมี3กลุ่มก็คือกลุ่มคนที่ถือบัตรคนจนรายเดิมอยู่แล้วกลุ่มนี้จะมี 12.7 ล้านรายและกลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการเลยคือเป็นหน้าใหม่นะคะกลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาไปค้นหาเนี่ยแหละมีอยู่ประมาณ7,40,000 ล้านรายเอ้ยขออภัยจำนวนเดี๋ยวนะเดี๋ยวตัวนี้ฝนขอดูอีกทีนึงแล้วก็กลุ่มผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สำรวจเพิ่มเติมอ่ะอันนี้5,380,000 รายนะคะส่วนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติค่ะแล้วก็เห็นว่าข้อมูลของตัวเองไม่ถูกต้องหรือว่าต้องการจะให้หน่วยงานรัฐเนี่ยตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งสามารถไปยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ภายใน15วันนับตั้งแต่ที่มีการประกาศผลคือยื่นได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะผ่าน4ช่องทางก็คือเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทางแอปทางรัฐแอปเป๋าตังและหน่วยงานรับลงทะเบียนของธนาคารรัฐ5แห่งโดยคนที่ยื่นอุทธรณ์ก็อย่างที่เฟิร์นบอกไปว่าต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเท่าที่เห็นวันนี้คนที่ไม่ผ่านส่วนใหญ่จะเป็นมีกรรมสิทธิ์เรื่องรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ท่านจะต้องไปติดต่อกรมขนส่งทางบกก่อนเอาหลักฐานมาแล้วก็ไปยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์อีกครั้งต้องรีบทำนะคะภายในวันที่16สิงหาคมนี้ส่วนการยื่นอุทธรณ์ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนค่ะสามารถดำเนินการได้ที่ธนาคารธกส.ธนาคารออมสินกรุงไทยทอสและธนาคารอิสลามตามวันและเวลาทำการของแต่ละสาขานะคะให้แจ้งความประสงค์กับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยส่วนกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์อีกครั้งในวันที่21กันยายนที่จะถึงนี้ผ่าน4ช่องทางดังกล่าวถ้าหากรอบนี้เราผ่านคุณสมบัติในรอบของการยื่นอุทธรณ์นะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปส่วนคนที่เคยได้รับสิทธิ์อยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรนะคะไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ด้วยเพราะว่าระบบเดิมเนี่ยเขามีฐานข้อมูลอยู่แล้วแต่ว่าคนที่เป็นหน้าใหม่เลยไม่เคยถือบัตรคนจนมาก่อนอันนี้จะต้องไปยืนยันตัวตนผ่านหน่วยรับลงทะเบียนก็มีทางเลือกคือ5ธนาคารของรัฐหรือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะถึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้บอกทุกคนก่อนว่าถ้าหากยืนยันตัวตนล่าช้าท่านก็จะได้รับสิทธิ์ล่าช้าไปด้วยนะก็คือต้องนับจากวันที่เรายืนยันตัวตนไปแล้วนะคะทีนี้ก็มีคำถามจากประชาชนเยอะมากโอ้โหทำไมกระทรวงการคลังเข้มขนาดนี้ทำไมตัดสิทธิ์คนจนเยอะขนาดนี้เนี่ยคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงบอกว่าสาเหตุที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากเป็นผลมาจากรัฐบาลได้ปรับปรุงระบบคัดกรองให้มีความจริงจังและรัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะนำข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบไขว้กับฐานข้อมูลต่างๆของรัฐอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้ที่ผ่านจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตั้งเอาไว้อย่างเช่นฐานข้อมูลการเสียภาษีการถือครองที่ดินรายได้การถือครองรถยนต์นี่ข้อนี้คือคนที่ข้อนี้คือทำให้คนตกกันเยอะมากนะคะก็เลยทำให้สามารถคัดกรองผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงๆออกไปได้ค่ะคุณเอกนิติบอกว่าประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองได้ในระบบนะคะถ้าพบว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะมีการแสดงรายละเอียดชี้แจงชัดเจนเหตุผลที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่ผ่านด้วยเงื่อนไขอะไรข้อใดให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้และให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ด้วยนะคะทีนี้ไปดูบรรยากาศตามที่ต่างๆหน่อยอย่างที่บอกว่าหลังจากมีการประกาศรายชื่อออกมาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยหลายพื้นที่เลยค่ะผู้สูงอายุคนมีรายได้น้อยนี่โอ้มากันตั้งแต่ธนาคารยังไม่เปิดเลยนะคะบางคนผ่านก็มายืนยันตัวตน แล้วก็บางคนไม่ผ่านก็มาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์เพิ่มเติมค่ะคือผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ไปนะบอกว่าเท่าที่สังเกตดูนะหลายท่านเนี่ยมีสีหน้าเคร่งเครียดกังวลบางคนนี่ร้องไห้เลยเสียใจที่ถูกตัดสิทธิ์หรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะคะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยว่าโอ้ทำไมเงื่อนไขของรัฐบาลเข้มจังเลยอย่างเช่นมีชื่อครอบครองรถยนต์บางคนเนี่ยบอกรถก็เก่ามากนะได้เป็นสมบัติมาหลายปีแล้วคือหรือบางคนที่เจอในข้อมูลเนี่ยขึ้นว่ามีรถหลายคันแต่จริงๆแล้วไม่เคยมีรถเลยก็มีเหมือนกันอันนี้ข้อมูลทรัพย์สินไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะคะก็เลยทำให้คนที่เขารู้สึกว่าเขาได้รับความเดือดร้อนจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้แต่บางคนอันนี้ก็มีดราม่ามีฐานะดีกว่าทำไมถึงผ่านการคัดเลือกไปได้แล้วก็วันนี้ก็มีคำชี้แจงเพิ่มเติมจากคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังวันนี้มีนักข่าวเล่าให้เฟิร์นฟังว่าสายแคบไหม้เลยกระทรวงการคลังวันนี้นะคะก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะเสนอที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาให้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40เพิ่มเติมกับกลุ่มที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่ผ่านเกณฑ์รอบใหม่และกลุ่มที่เคยถือบัตรแต่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการจำนวน6ล้านคนย้ำว่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะเดี๋ยวเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์แล้วก็ใช้ได้เลยตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายน69นี้ให้เดือนละ 1,000 บาทเท่ากับคนทั่วไปรวมเป็น 2,000 บาทจะผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะอาทีนี้อีกข่าวดีหนึ่งอันนี้ก็น่าจะช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพให้กับประชาชนได้นะคะกระทรวงพลังงานจะรื้อนิยามของคนใช้ไฟฟ้าใหม่โดยเฉพาะคนที่อยู่ห้องเช่าคนที่อยู่หอพักปกตินี่หลายคนบ่นว่าค่าไฟแพงใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้มีมิเตอร์แยกเป็นห้องๆเขาจะไปรื้อนิยามใหม่รื้อโครงสร้างใหม่นะคะวันนี้คุณพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานได้โพสต์ข้อความบอกว่าอวสานขูดรีดไฟห้องเช่าบ้านไร้ทะเบียนหรือนิยามใหม่ให้ผู้เช่าจ่ายค่าไฟถูกลงเท่าไฟบ้านค่ะหลังจากที่นายกอนุทินคุณเอกนัทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็ไฟเขียวลดค่าไฟบ้านที่อยู่อาศัยให้ผู้ใช้ไฟ200หน่วยแรกจ่ายไม่เกิน3บาทผ่านมติของกปช.แล้วและบอกด้วยว่ามตินี้รวมไปถึงคนจนคนที่เช่าหอพักหรือว่าชุมชนที่ไม่มีทะเบียนบ้านก็จะได้รับสิทธิ์นี้ด้วยคุณพงพลบอกว่านี่เป็นจังหวะสำคัญที่รัฐบาลขยับรื้อนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่และใช้โอกาสนี้แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ฝังรากลึกมานานคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่ต้องทนจ่ายค่าไฟแพงถึงหน่วยละ6บาทหรือบางคนก็เหมาจ่าย10บาทต่อหน่วยนะคะให้ได้รับส่วนลดค่าไฟอย่างเท่าเทียมแล้วก็จะดึงทุกคนเข้ามาอยู่ในระบบปรับให้ใช้มิเตอร์ได้ถูกประเภทไปในตัวด้วยอย่างบ้านเช่านอกระบบมิเตอร์ชั่วคราวไปจนถึงกลุ่มผู้เช่าในอพาร์ตเมนต์หอพักขนาดใหญ่นะคะที่ใช้มิเตอร์สถานประกอบการโดยจะไม่ผลักภาระให้กับผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของหอพักจะต้องมาแบกรับผลการขาดทุนอย่างแน่นอนก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าโครงสร้างค่าไฟใหม่นี้จะมีผลใช้ได้จริงๆเมื่อไหร่เดี๋ยวเราพักกันครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าโอ้โหเข้มข้นมากๆติดตามเรื่องโกงสอบท้องถิ่นค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
5: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปลดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณปลดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
6: เสียวฟันน่ะ
20: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
21: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือโต้ใกล้บ้าน
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: กลับมาข้อข่าวค่ำกันอีกช่วงนะคะมาตามต่อความคืบหน้าคดีโกงสอบท้องถิ่นคือวันนี้มันมีประเด็นที่จะต้องตามกันการประชุมกสทนะคะเพื่อเพิกถอนบัญชีข้าราชการที่ทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะแต่ก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยกสทมีอำนาจในการเพิกถอนได้ไหมหรือเป็นอำนาจของกกลางก็คือคณะกรรมการกลางกันแน่ค่ะวันนี้เราดูความคืบหน้าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก่อนคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทนะคะเพื่อพิจารณาเพิกถอนการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรกที่โกงสอบจำนวน 3,621 คนหลังมีมติว่าคนกลุ่มนี้พบคะแนนมีความผิดปกติชัดเจนโดยมีคุณวันชัยจันพรประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันหรือว่ากสทมีคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิสาวรรองปลัดมทในฐานะที่เป็นรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมด้วยคุณวันชัยบอกว่าข้อกังวลเรื่องอำนาจการถอดถอนข้าราชการนะคะตกลงเป็นอำนาจของกสทหรือกกลางกันแน่คุณวันชัยบอกว่าขอให้รอผลการประชุมออกมาเป็นมติก่อนนักข่าวก็ถามย้ำเรื่องนี้นะคุณวันชัยก็ยังตอบเหมือนเดิมว่าต้องรอการพิจารณาของคณะกรรมการก่อนแต่คาดว่าเสียงการประชุมในวันนี้จะแตกไหมคุณวันชัยก็บอกว่าเดี๋ยวให้รอดูดีกว่านะคะส่วนกสทจะมีอำนาจในการถอดถอนใช่หรือไม่นั้นก็จะมีการพิจารณากันให้ชัดเจนในที่ประชุมนักข่าวก็ถามว่าโอจะกังวลไหมเนี่ยถ้าหากมีมติเพิกถอนออกมานะคะก็อาจจะถูกฟ้องร้องศาลปกครองได้คุณวันชัยบอกว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาแต่ว่าการประชุมวันนี้นะคะก็ยังคงจะต้องคือตอนแรกเนี่ยช่วงบ่ายก็รอลุ้นกันอยู่แต่ว่าตอนนี้ผลออกมาแล้วก็คือมีมติให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดคาดว่าจะมีการลงนามในสัปดาห์หน้าก่อนจะมีการประกาศรายชื่อเรียงลำดับคะแนนใหม่ตัดชื่อกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกติจำนวน 5,924 คนท่านปลัดมท.นะคะบอกว่าการประชุมกสท.ที่ประชุมเห็นได้เห็นข้อมูลคะแนนทั้งหมดของผู้เข้าสอบจำนวน 279,000 คนจากจำนวนผู้ที่สมัครสอบเข้ามา 400,000 คนพบว่ามีความผิดปกติจริงๆเป็นคะแนนที่ถูกแก้ไข 5,924 คนคณะกรรมการมีมติให้ยกเลิกการประกาศขึ้นบัญชีทั้งหมดและคาดว่าจะลงนามช่วงต้นสัปดาห์หน้าหลังจากที่มีมติออกมาแล้วคุณวันชัยประธานกสทนะคะจะลงนามประกาศบัญชีใหม่ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดให้มีความชัดเจนรอบคอบโดยจะเรียงลำดับใหม่ก่อนจะประกาศรายชื่อ 5,924 คนที่พบคะแนนผิดปกติจะไม่มีชื่อในประกาศใหม่นี้คือหมายความว่าถ้ามีการประกาศใหม่มาเนี่ยเขาจะเรียงลำดับใหม่หมดเลยและใน 5,924 คนใครที่ไม่มีชื่อนั่นแปลว่าคุณทุจริตและถูกดึงชื่อออกเรียบร้อยแล้วปลัดมหาดไทยบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปแจ้งความด้วยนะคะไม่ใช่หมายความว่าพอเพิกถอนแล้วมันจะจบไปจะแจ้งความผู้ที่นำข้อมูลเท็จเข้าสู่กสท. เพราะกสทพิจารณาตามข้อมูลที่ผู้รับจ้างรวมทั้งฝ่ายต่างๆส่งมาให้ในส่วนของกองปราบค่ะวันนี้ก็มีการขยายผลเพิ่มเติมด้วยนะคะคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจะแจ้งข้อหาเพิ่มอีก11คนเรื่องนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยความคืบหน้าทางคดีบอกว่าชุดสืบสวนได้ติดตามความคืบหน้ากองปราบอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมและขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องถ้าหากพบว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายจากนี้ไปก็จะทยอยเรียกสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าคดีโกงสอบท้องถิ่นนะคะส่วนเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะวันนี้ต้องติดตามผลการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตนะคะของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้ปรากฏว่าไปเจอสารพิษที่อยู่ในเลือดจำนวนมากยังต้องเร่งติดตามพิสูจน์กันอย่างต่อเนื่องนะคะพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าผลการชันสูตรผู้เสียชีวิตไปพบสารคาร์บอนมอนอกไซด์และสารไฮโดรเจนไซยาไนด์ในเลือดผู้เสียชีวิตจำนวนมากเมื่อได้รับสารทั้ง2ชนิดพร้อมกันจะทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนอย่างเฉียบพลันและหากได้รับต่อเนื่องประมาณ4นาทีก็อาจจะเสียชีวิตได้เลยผู้เสียชีวิตได้รับสารจากการสูดดมควันไฟไม่ใช่การรับประทานเข้าไปดังนั้นเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาต้นตอของสารพิษตัวนี้แต่เบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากวัสดุประเภทแผ่นโฟมกันเสียงอะค่ะคือแผ่นโฟมมันอยู่ในร้านพอโดนความร้อนแล้วก็เกิดไหม้ขึ้นมานะคะมันก็จะปล่อยสารพิษออกมาตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยค่ะก็มีสารดังกล่าวตกอยู่ในร่างกายด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจด้วยขณะที่คณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรค่ะวันนี้มีการตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะตำรวจปล่อยปะละเลยให้ร้านเปิดเกินเวลาตามกฎหมายที่กำหนดจนนำไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าวโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่ากองบังคับการตำรวจนครบาล2ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วหากพบเจ้าหน้าที่บกพร่องก็จะมีการดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไปส่วนคดีกุมารจีนสวมสัญชาติไทยนะคะยังขยายผลเพิ่มเติมเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้พบผู้ต้องสงสัยมากกว่า60รายรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมาพูดถึงความคืบหน้าทางคดีบอกว่าหลังจากตรวจสอบเจ้าหน้าที่2รายที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตธนบุรี1คนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล1คนนะคะมีการรับแจ้งเกิดแล้วก็ตรวจรับแจ้งเกิดเท็จนะคะจำนวน162ถึง164รายพอนำข้อมูลมาตรวจก็พบว่ามีผู้ที่เข้าข่ายต้องสงสัยราวๆ62ถึง64รายตำรวจดำเนินคดีไปแล้วประมาณ40หมายยังเหลืออีก22หมายนะคะที่ต้องดำเนินการต่อเริ่มมีผู้เกี่ยวข้องทยอยประสานงานเข้ามาเพื่อขอสละสัญชาติไทยแล้วก็สอบถามแนวทางการแก้ปัญหาด้วยทางตำรวจบอกว่าได้หารือร่วมกับกรมการปกครองก็เห็นว่าควรจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบได้แล้วก็ดำเนินการเพิกถอนสัญชาติไทยค่ะถ้าหากมาได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะคะแต่ว่าส่วนของความผิดที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าพอมาขอเพิกถอนสัญชาติก็จะจบไปนะก็ยังต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะแล้วก็ฟ้องร้องต่อศาลต่อไปส่วนคดีเดิมที่ยังเหลืออยู่ต้องดำเนินการก็มีอยู่ประมาณ20ถึง22รายค่ะอีกข่าวนึงที่เชื่อว่านะคะหลายๆคนก็จับตาดูวันนี้มีการประชุมของกรรมการสรรหาบอร์ดกสทช.นะคะปรากฏว่าที่ประชุมก็มีมติให้ประธานกสทช.หรือว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์นะคะต้องมีลักษณะต้องห้ามคือต้องสละจากการเป็นกรรมการกสทช.คือการประชุมวันนี้เป็นการประชุมลับด้วยไม่ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าไปทำข่าวหลังจากประชุมเสร็จนะคะวันนี้คุณวิษณุวรัญญูรองประธานศาลปกครองสูงสุดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหากสทช.ค่ะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกสทช.มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8วงเล็บ2ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ จึงถือได้ว่าสละสิทธิ์จากการเข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.เป็นไปตามกฎหมายมาตรา18พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พ.ศ.2553ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเลขากสทช.บอกว่าการกระทำที่ผ่านมาของนายแพทย์สรณะให้เป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะเป็นผู้หยิบยกแต่ละเรื่องไปพิจารณาต่อนะคะว่าจะมีผลอย่างไรส่วนจะต้องเสนอเรื่องให้นายกนำขึ้นทูลเกล้าหรือไม่นั้นคุณวิษณุบอกว่าฝ่ายสำนักงานเลขาวุฒิสภาค่ะถ้ารับเรื่องมาจากช่องทางไหนก็ต้องส่งกลับไปตามช่องทางนั้นนะคะก็เป็นอันว่าประธานกสทช.นะคะก็ต้องพ้นจากการเป็นตำแหน่งประธานกสทช.ด้วยส่วนวันนี้เรื่องของชายแดนวันนี้ทหารไทยเหยียบระเบิดอีกแล้วแต่ว่าเป็นระเบิดเก่านะที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่นะคะเหตุเกิดที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่2นายรายแรกมีอาการบาดเจ็บที่นิ้วเท้าข้อเท้าบวมช้ำจากแรงระเบิดรายที่2ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากสะเก็ดระเบิดค่ะหลังเกิดเหตุมีการนำตัวกำลังพล2นายส่งโรงพยาบาลกันทรลักษณ์ในพื้นที่นะคะรับการรักษาแล้วก็ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่หน่วยก็ยังต้องติดตามอาการของผู้บาดเจ็บด้วยแล้วก็ไปดำเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดที่อาจจะตกค้างอยู่ในพื้นที่แต่ยืนยันนะคะว่าระเบิดดังกล่าวนั้นเป็นระเบิดค้างเก่าได้รับบาดเจ็บ2นายตอนนี้อาการปลอดภัยดีแล้วถามตอบก็รู้เรื่องไม่มีส่วนไหนที่ฉีกขาดไม่มีการสูญเสียอวัยวะมีแต่อาการจุกแน่นจากแรงระเบิดขณะที่ทางพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกนะคะท่านพูดถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเกิดการยิงปืนจากฝั่งกัมพูชา3นัดเข้ามาใกล้ๆกับเขตทหารไทยในช่วงเช้าเมื่อวานนี้ท่านบอกว่าเรื่องนี้ได้ยินเราก็ได้ยิงตอบโต้ไปตามแนวทางที่ยึดถือแล้วแต่ว่าฝั่งกัมพูชาเขาติดต่อเข้ามาเพื่อพูดคุยกันระหว่างผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ก็มีการท้วงติงว่าเหตุการณ์แบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกหากเกิดขึ้นก็ต้องปฏิบัติการตามแถลงการร่วมไทยกัมพูชาถ้ายังมีการล่วงล้ำหรือผิดไปจากข้อตกลงจะต้องถูกดำเนินตามกฎตามขั้นตอนส่วนกัมพูชาก็แจ้งสาเหตุมาแต่ท่านบอกนะคะว่าพูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะว่าเชื่อไม่ได้จะมาอ้างว่าเสียวินัยเสียกำลังพลมีปัญหาดื่มเหล้าดื่มอะไรเราก็ไม่เชื่อค่ะแต่เรื่องจริงก็คือเรื่องนี้มันมีการดำเนินการแล้วก็ตอบโต้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนกรณีที่กำลังพลอาสาสมัครทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่48ถูกดำเนินคดีในข้อหาพกพาอาวุธปืนระหว่างเดินทางกลับภูมิลำเนาเหตุเกิดเมื่อ2วันก่อนหน้านี้ก็กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาจนวันนี้ผบ.กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้กับผู้บังคับการตำรวจทางหลวงผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือร่วมกันนะคะวางแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนที่ประชุมก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจและหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหน่วยทหารก็มีหน้าที่กำกับดูแลกำลังพลและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจความมั่นคงทั้งสองฝ่ายยืนยันเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมร่วมกันพัฒนาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัตินั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องต่อกฎหมายค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาหลักเกณฑ์แนวทางการพกพาเคลื่อนย้ายอาวุธปืนของกำลังพลระหว่างการเดินทางจัดเตรียมเอกสารประกอบประสานงานระหว่างหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลป้องกันความคลาดเคลื่อนนะคะยึดถือหลักนิติรัฐนิติธรรมและความปลอดภัยของประชาชนด้วยเราปิดท้ายกันอ๋อเดี๋ยวมีอัปเดตนิดนึงก่อนจะปิดท้ายนะจริงๆเรื่องปมสอบทุจริตเนี่ยควรแทรกนิดนึงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีรายงานเข้ามาแถลงการฉบับที่3ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะปมทุจริตสอบท้องถิ่นความคืบหน้าการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงผลปรากฏว่ามีพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงในเบื้องต้นที่มีมูลเพียงพอในการดำเนินการทางวินัยกับบุคลากรของมสว.จำนวน1รายมหาวิทยาลัยจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเพื่อดำเนินการสอบสวนตามขั้นตอนต่อไปค่ะนี่เท่ากับว่าของมสว.เนี่ยเขาเจอ1คนนะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตปิดท้ายสั้นๆข่าวดีเชียงใหม่ เป็นเมืองอันดับ2เมืองที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี2026นะคะจัดอันดับโดยนิตยสารท่องเที่ยวชื่อดังของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะเผยอันดับรายชื่อการจัดอันดับเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี2026นะคะ World Best City in Asia 2026ค่ะอ้างอิงผลการสำรวจในทุกๆปีอยู่แล้วนะคะก็คือจะเชิญชวนผู้อ่านทั่วโลกเขามาแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางที่ประทับใจโดยการให้คะแนนโรงแรมรีสอร์ทเมืองเกาะต่างๆนะคะปรากฏว่าก็มีผู้อ่านมาลงคะแนน 270,000 คนแล้วก็โหวตรวมมากกว่า 661,000 คะแนนนะคะในหมวดหมู่การท่องเที่ยวซึ่งเชียงใหม่ก็ติดอันดับที่2เป็นเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี2026จาก15อันดับเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียค่ะก็นี่ดีใจด้วยนะคะที่เมืองเชียงใหม่ติดอันดับด้วยหมดเวลาพอดีนะคะต้องลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศมหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่สำนักหอสมุดแห่งชาติทรงเป็นประธานในงานเทศมหาชาติซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนเป็นการสืบทอดและเจริญรอยตามประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของไทยได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานองค์กรและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมสืบสานบุญใหญ่ด้วยการร่วมบริจาคและเป็นเจ้าภาพกันเทศต่างๆในครั้งนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นเจ้าภาพกันเทศในกันทศพรซึ่งเป็นพระธรรมเทศนากันแรกเสวยพระคาถา19พระคาถาว่าด้วยอานิสงส์แห่งการประทานพร10ประการแก่พระนางผุดสดีซึ่งพุทธศาสนิกชนมีความเชื่อสืบกันมาว่าการรับฟังธรรมในกันนี้จะส่งผลให้เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศรูปสมบัติและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระมหาโสภณสุธีโรวัดเวรุวนารามดอนเมืองโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดทศพรทศธรรมองค์อมรินทราประกอบการเทศนากันทศพรมีเนื้อหากล่าวถึงพระอินทร์ได้ประสาทพรแก่พระมเหสี10ประการหนึ่งในพรนั้นคือเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าจึงได้จุติเป็นพระนางผุดสดีพระราชมารดาของพระเวสสันดรประพันธ์บทโดยนางอัมไพวันเดชชาตินักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญบรรจุเพลงโดยนายชยะทางมีศรีศิลปินแห่งชาติผู้ชำนาญการด้านดนตรีไทยและแสดงโดยนาหน้าตศิลปินสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนอกจากนี้ยังมีการแสดงระบำไตรรัตน์ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ากล่าวถึงอนุภาพของพระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งจะดลบันดาลให้เกิดสิริมงคลประสบความสุขสวัสดีสำหรับเทศมหาชาติเป็นพิธีกรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นการเทศนาเรื่องพระเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่มีทั้งหมด13กันเน้นการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวปลูกฝังนิสัยเมตตาและแสวงหาโอกาสสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากแม้ตนจะลำบากซึ่งทำให้ความเห็นแก่ตัวลดลงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพบเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเวลา11นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จออกณห้อง114อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ทรงพบเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคม2569ทั้งนี้เป็นการเสด็จเยือนประเทศไทยครั้งที่4หลังจากที่ทรงเคยเสด็จเยือนเมื่อปี2515ปี2522และปี2530เพื่อสานต่อสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างราชวงศ์ไทยและราชวงศ์อังกฤษตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศในอนาคต สำหรับการเสด็จเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสาราชนาจักรได้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักวิจัยหญิงไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากสหราชอาณาจักรพร้อมทั้งทรงเปิดงานและพระราชทานทุนและรางวัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสะท้อนถึงความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรในการส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนโยธินบูรณะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 10:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนโยธินบูรณะจำนวน 3,765 คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณประโยชน์ตามหลักโภชนาการอันจะส่งผลให้มีสุขภาพที่แข็งแรงอาทิเมนูหมี่คลุกไก่ฉีกข้าวหมูแดงหมูกรอบสเต็กปลาทอดไอศกรีมกะทิสตรอเบอรี่โยเกิร์ตน้ำดื่มสมุนไพรจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาโรงเรียนโยธินบูรณะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2478เปิดสอนมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน4โครงการได้แก่โครงการห้องเรียนปกติโครงการส่งเสริมนักเรียนเก่งสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และโครงการนานาชาติเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงได้รับโภชนาการที่ดีโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสรวมถึงสถานศึกษาและสถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสำคัญต่างๆมาโดยตลอดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามลำดับเวลาดังนี้เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานชั้นเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.นายเศรษฐพุทธสุทธิวนฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในการเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูป เวลา 17:00 น.นายเศรษฐพุฒิสุทธิวนฤพุฒิองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.ในเศรษฐพุฒิสุทธิวนฤพุฒิองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติและตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจนักเรียนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพิธีโครงการนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้โดยมีกิจกรรมร่วมกันปั้นดินหุ้มเมล็ดพันธุ์พืชป่า15ชนิดน้ำหนักรวมกว่า 3,090 กิโลกรัมเพื่อนำไปโปรยทางอากาศหลังเสร็จสิ้นภารกิจฝนหลวงประจำวันในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และอุทยานแห่งชาติ7แห่งทั่วประเทศระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมนี้จากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านหนองยาวตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบในพื้นที่สนับสนุนของโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนประสบความสำเร็จสามารถพึ่งพาตนเองลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริมจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดเลยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสร้อยทองวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดสามงามวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีวัดถ้ำเขาปูนจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์พระสุธีวชิรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือถวายพระธรรมเทศนาเมตตากถาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อประสบนิกรทรงกอบด้วยพระราชศรัทธาในพระบวรพระพุทธศาสนาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อเกื้อกูลสรรพชีวิตทั้งมนุษย์และนานาสัตว์ตลอดจนพฤกษ์ภัยให้ดำรงคงความผาสุกร่มเย็นเป็นนิพพัทรราชจริยามาเนิ่นนานหลายทศวรรษ มีพระราชจริยวัตรอันอ่อนโยนละมุนละม่อมล้วนแฝงด้วยพระราชกุศโลบายโน้มน้าวจิตใจประสบกนิกรให้ตั้งตนบนวิถีแห่งความดีงามให้รู้จักภาคเพียรพยายามโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตนสะท้อนความละเอียดอ่อนในพระกมลอันสุขุมคำเพียรภาพเป็นที่ซาบซึ้งตรึงใจของคนไทยทั่วหน้าทรงชโลมจิตใจของประสบกนิกรให้คลายความรุ่มร้อนแห้งแล้งกลับชุ่มเย็นทรงแผ่พระเมตตาการุณยจิตไปถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงสร้างสรรค์พลังแห่งความเป็นมารดาผู้รักและปรารถนาดีต่อบุตรอย่างจริงใจเวลา 14:30 น.บริษัทประโยชน์การโยธาจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บริษัท AEC Resources Development จำกัดมูลนิธิชัยศรีนางรัตติยาเงินท้วมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดสังกระจายวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดประโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดนพเก้าทายิการามวัดกาญจนบุรีเก่าวัดท่าโป๊ะจังหวัดกาญจนบุรีวัดรัศดารามจังหวัดภูเก็ตวัดพระนอนจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทฟินเทคนิคจำกัดบริษัทเซฟทีคัทประเทศไทยจำกัดนายสิทธิพลพวงพันธ์และคณะคณาจารย์คณะทำงานนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา59วัดเกตการามบริษัทอินโนฟาร์มไบโอเทคจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครวัดชะอมวัดโคกพรมวัดม่วงวัดหนองบัวรองจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดบริษัทฮีโน่เมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัดบริษัทฮีโน่มอเตอร์เอเชียจำกัดบริษัทจันสว่างเฮิร์บเบิร์นไลท์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิเทศบาลตำบลแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนสตรีวัดระฆังกองบัญชาการกองพลฐานราบที่3จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษคณะกรรมการหมู่บ้านประชาชนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่คณะบั้งไฟโก้ยโสธรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไปตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูบุคลากรและนักเรียนการศึกษาพิเศษโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เทศบาลตำบลแวงน้อยอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ SCG เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาคมสตรีไทยสากลกองบัญชาการกองพลฐานราบที่3จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิชัยศรีคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนตำบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่คณะบั้งไฟโก้ยโสธรจังหวัดยโสธรสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา59วัดเกตการามจังหวัดสมุทรสงครามบริษัทเซฟทีคัทประเทศไทยจำกัดและบริษัทฮีโน่มอเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโอกาสนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณประตูหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569 จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะดิฉันอัสราพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน

้านเอทามโชว์บิสของเรานะคะมีคอนเสิร์ตหลายๆคอนเสิร์ตเลยแต่ว่ามีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่เราว่าน่าสนใจมากๆนี่คือการรวมตัวของรุกกี้ที่เป็นดีโวสค่ะนั่นก็คือรุกกี้ดีโวสคอนเสิร์ตนั่นเองค่ะเป็นคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลื่อนทองนี่จะได้เจอกันกับน้องววรรณรัตน์นะคะต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสวงบาสคอปเปอร์วงบาสนะคะซึ่งก็ขายบัตรกันไปแล้วใช่ขายบัตรไปแล้ว27มิถุนายนและตอนนี้ก็ยังพอหาซื้อกันได้อยู่นะคะใครที่ยังไม่ได้ซื้อกดบัตรกันได้เลยนะคะที่ A-Time Showbiz ไม่ใช่สิที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่ารายละเอียดเพิ่มเติมอะไรต่างๆจะมีคอนเทนต์อะไรเงี้ยมาให้ได้ติดตามกันใน A-Time Showbiz ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันวันเสาร์ที่26กันยายนนี้นะคะที่ Bytech Live ไปกดบัตรกันได้เลยรับรองว่าน่าสนใจมากเพราะว่ามันจะมีอีกกี่ครั้งที่พวกเขาจะได้รวมตัวกันนึกออกปะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
2: ะอัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ชามละชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ไอโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: ผมเข้าใจว่าคนเราเนี่ยฟันเนี่ยมันอยู่กับเราได้ไม่นาน50 60น่าจะร่วงหมดแล้วมั้ยหรือไม่เกี่ยว
4: อ๋อไม่เกี่ยวเลยเป็นความเชื่อที่ผิดถ้าเกิดเราดูแลดีๆหาหมอฟันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะปูหินปูนสม่ำเสมอถ้ามีฟันผุก็รักษา
3: อยู่กันอยู่ได้ยาว
4: อยู่ครบ32เลยก็ได
3: ้ผมว่าคนไข้ส่วนใหญ่อ่ะไม่ค่อยอยากเจอหมอฟัน
5: จริงหลายคนกลัว
3: 1เพราะมันเจ็บ2คืออายฟันเราไม่สวยฟันเราสกปรกอันนี้คุณหมอมีอะไรจะแนะนํา
4: ไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวมาเถอะ
3: จะสกปรกแค่ไหนหน้าที่ของฉันคือทําให้คุณสะอาด
4: อืมใช่ไม่ต้องรอให้มีอาการหรือว่าก่อนแล้วค่อยมา
6: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: สวัสดีวันศุกร์การมีเพื่อนที่ดีช่วยเปลี่ยนวันที่แย่ให้กลายเป็นเรื่องตลกได้ใครที่มีเพื่อนดีๆอย่าลืมรักษาความสัมพันธ์แบบนี้ไปให้นานๆนะครับ
6: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
8: EFM DJ Playlist by
9: ดีเจดาวค่ะ

นี่คือใครเพื่อนแกค่ะอีกหนึ่งเพลงไวรัลจากวงแบมนะคะแล้วก็มีหน้าที่ฉันจากซาร่าซาโลรานั่นเองนะคะวันนี้หมดเวลาของดาวแล้วหมดหน้าที่ของดาวเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วีคหน้านะคะแล้วก็ขอให้เป็นวันศุกร์ที่สุขสุดๆแล้วก็ขอให้มีเสาร์อาทิตย์ที่ได้พักผ่อนแบบเต็มที่ด้วยดาวไปแล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ด้วยงานจาก Paradox กับเพลงนี้คนบนฟ้าค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

วัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุก

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดประตูความร่วมมือไทยจีนรอบใหม่นะครับและกสท.มีมติเพิกถอนบัญชีผู้สอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่น5,924 รายคาดประกาศบัญชีใหม่สัปดาห์หน้าอีกสักครู่กลับมาครับ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntec Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
2: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดประตูความร่วมมือไทยจีนรอบใหม่นะครับโดยการดึง AI การลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสร้างโอกาสใหม่ให้เศรษฐกิจไทยยกระดับความมั่นคงนะครับติดตามได้จากคุณธิตารีสายสว่างครับ
3: วันนี้เวลา 16:00 นตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งประธานาธิบดีจีนย้ำความสัมพันธ์ไทยจีนคือครอบครัวเดียวกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับจีนในฐานะมิตรเก่าที่วางใจได้และพร้อมสานต่อความร่วมมือในทุกมิติโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตซึ่งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่กำหนดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในทศวรรษหน้าไทยและจีนจึงควรร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีบุคลากรและธรรมาภิบาลด้าน AI เพื่อให้เทคโนโลยีสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้เสนอให้ไทยและจีนร่วมกันเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจรอบใหม่ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการเทคโนโลยีขั้นสูงของจีนเข้ามาลงทุนในไทยทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะเร่งเชื่อมโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมการค้าและโลจิสติกเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนและการเดินทางของประชาชนพร้อมขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศสาธารณสุขการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนส่วนด้านความมั่นคงยังเห็นพ้องให้จัดตั้งกลไก2+2ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทั้งไทยและจีนเพื่อเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์ยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และเปลี่ยนข่าวกรองและรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่และสำหรับประเด็นระดับภูมิภาคนายกรัฐมนตรีขอบคุณจีนที่สนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ไทยกัมพูชาผ่านกลไกทวิภาคีเพื่อร่วมกันรักษาสันติภาพและเสถียรภาพภูมิภาคต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ไปที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับมีมติเพิกถอนบัญชีผู้สอบแข่งขัน 5,924 รายหลังตรวจพบคะแนนผิดปกตินะครับคาดประกาศบัญชีใหม่ได้ช่วงต้นสัปดาห์หน้าติดตามรายงานจากคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์ครับ
4: นายอมรจิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาผลคะแนนของผู้เข้าสอบกว่า 279,000 รายจากผู้สมัครทั้งหมด 400,000 รายและพบผู้มีผลคะแนนผิดปกติจำนวน 5,924 คนจึงมีมติยกเลิกมติเดิมที่มีการรับรองรายชื่อผู้สอบผ่านและผู้ได้รับการขึ้นบัญชีพร้อมยกเลิกประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันที่ประกาศไปแล้วทั้งหมดก่อนจัดทำบัญชีใหม่จากผลคะแนนที่ผ่านการตรวจสอบอย่างถูกต้องและเรียงลำดับคะแนนใหม่ทั้งหมดพร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการจัดสอบใหม่เนื่องจากมีผลคะแนนที่ถูกต้องอยู่แล้วโดยคาดว่าประธานคณะกรรมการจะลงนามยกเลิกบัญชีเดิมและประกาศบัญชีใหม่ได้ในช่วงสัปดาห์หน้าพร้อมย้ำว่าวันนี้โดยเป็นการยกเลิกบัญชีเดิมทั้งหมดและจัดทำบัญชีใหม่จากผลคะแนนที่ตรวจสอบแล้วด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยันว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีอำนาจแก้ไขมติของตนเองหากพบว่าข้อมูลที่ใช้พิจารณาไม่ถูกต้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายและเกิดความเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบทุกคนนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ก้าวเดินช้าๆไม่เป็นไรขอแค่ไม่หยุดเดินก็พอ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: พาช้าพาพาไปมูงานตันเงินฝืดใจเริ่มล้าขชาพาพาไปมูสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดเกาะแก้วและวัดอินทารามขอแรงใจความกล้าและพลังแห่งชัยชนะให้ลุกขึ้นสู้และไปต่อได้อีกครั้งในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
6: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
7: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
8: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
9: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
7: วันพุธ
8: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
10: แชร์ข่าวเช้า First Class
7: วันพฤหัสและวันศุกร์
8: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
10: แชร์ข่าวเช้า
11: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
12: สวัสดีค่ะมินภัทรศยานะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: FM Playlist of the Week.
1: New entry.
2: Number 18.
3: คนคนนี้เป็นของคุณ No One Else Featuring Copper of Bass. เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: ติดตามข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมศว.ออกแถลงการฉบับ3สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงบุคลากรโยงทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและตำรวจเผยผลชันสูตรเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์อีกสักครู่กลับมาครับ
8: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ฟังข่าวกันต่อนะครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ออกแถลงการฉบับที่3รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยระบุว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่มีมูลเพียงพอให้ดำเนินการทางวินัยกับบุคคลของมหาวิทยาลัย1รายจากผลดังกล่าวนะครับทางมหาวิทยาลัยจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้การตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเป็นกระบวนการตามกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดและเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้สิทธิ์ในการชี้แจงนะครับดังนั้นการดำเนินการในขั้นตอนนี้ยังไม่ถือว่าบุคคลดังกล่าวกระทำผิดทางวินัยจนกว่าคณะกรรมการสอบสวนจะดำเนินการแล้วเสร็จและมหาวิทยาลัยจะมีคำสั่งตามกฎหมายพร้อมย้ำว่ามสว.จะไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่กระทบต่อความซื่อสัตย์สุจริตไม่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ใดหากผลการสอบสวนพบว่ามีการกระทำผิดมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญนะครับไปที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับได้เผยผลชันสูตรเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวพร้อมตรวจสอบตำรวจปล่อยร้านเปิดเกินเวลาติดตามรายละเอียดจากคุณพงษ์ระพีประพฤติดีครับ
4: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าผลการชันสูตรผู้เสียชีวิตพบสารคาร์บอนมอนอกไซด์และสารไฮโดรเจนไซยาไนด์ในเลือดผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งไม่ได้รับสารทั้งสองชนิดพร้อมกันจะทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนอย่างเฉียบพลันหากได้รับต่อเนื่องเพียงประมาณ4นาทีก็อาจเสียชีวิตได้โดยผู้เสียชีวิตได้รับสารจากการสูบดมควันไฟไม่ใช่การรับประทานขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาต้นตอของสารพิษดังกล่าวเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากวัตถุประเภทโฟมกันเสียงภายในร้านที่ถูกความร้อนและเผาไหม้ทั้งนี้ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีสารดังกล่าวตกค้างในร่างกายส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจเช่นกันส่วนกรณีที่คณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตว่าตำรวจอาจปล่อยปะละเลยให้ร้านเปิดเกินเวลาที่กำหนดจนนำไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าวผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วหากพบเจ้าหน้าที่บกพร่องต่อหน้าที่จะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไปพงษ์ณภีประพฤติดีรายงาน
3: ส่วนข่าวต่างประเทศนะครับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA นะครับได้เตือนว่าความมั่นคงด้านพลังงานทั่วโลกกำลังตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงนะครับเว้นแต่สหรัฐและอิหร่านจะร่วมกันฟื้นฟูการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซและความมั่นคงด้านน้ำมันยังคงเป็นประเด็นสำคัญนะครับและโลกกวนกังวลหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นคำกล่าวของผู้อำนวยการ IEAมีขึ้นหลังจากที่สหรัฐยกระดับการโจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่6ติดต่อกันนะครับโดยมีเป้าหมายที่เมืองชายฝั่งและเรือลำหนึ่งที่พยายามฝ่าฝืนการปิดล้อมทางทะเลขณะที่อิหร่านนั้นได้ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธและโดรนโจมตีพันธมิตรของสหรัฐทั้งคูเวตบาเรนและจอร์แดนนอกจากนี้ยังมีรายงานการระเบิดในประเทศกาตาร์ด้วยครับ
5: ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: แค่รู้ได้ทำเพื่อใครเหนื่อยแค่ไหนใจก็สู
3: ้ Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
3: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินโน่สปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินโน่สปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน่สปูน
3: กินโน่สปูน
4: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: กินโน่สปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินโน่สปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
3: กินโน้ตสปูน
0: อังคารคลุมโปง
5: ผมเข้าไปใช้บริการร้านคาราโอเกะอันเป็นเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากหลังร้านน้องน้องน้องมานั่งเป็นเพื่อนพี่หน่อยพ่อก็เดินยิ้มมาแล้วก็มานั่งข้างๆผมถามน้องชื่ออะไรหรออ๋อหนูชื่อเนยครับพี่สักพักหนึ่งน้องเขาบอกว่าขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงพี่น้องเข้าไปเป็นครึ่งชั่วโมงเลยเจ้าของร้านมาบอกโอ้บอยนั่งอยู่คนเดียวร้านปิดเลยเนี่ยนั่งคนเดียวที่ไหนน่ะมีน้องเนยมานั่งกับผมเนี่ยพี่กำลังจะเดินออกจากร้านแกคว้ามือผมไว้บอยเจอเนยจริงๆใช่ไหมใช่พี่แกก็เลยเล่าให้ฟังว่าน้องเนยอ่ะเคยทำงานอยู่ที่นี่จริงๆแต่น้องเขาเสียชีวิตในห้องน้ำมาตั้ง2ปีแล้วนะ
6: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist Non-stop
10: Hello? Oh, you want me to go out?

0: EFM Playlist Nonstop
1: สวัสดีค่ะขมิ้นกิ่งศักดิ์นะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid-Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
3: EFM Fandom Live
4: น้ำหนึ่งเนยสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับน้ำหนึ่งเนยครับ
4: โอเคเดี๋ยวเราเล่นเกมกันดีกว่านะคะชื่อเกมว่า Love of Fight จากคู่ปรับขยับเป็นคู่ใจมันจะต้องมีคนนึงพูดใส่แก้วอีกคนนึงก็คือหลับตาแล้วก็บอกว่าอีกฝั่งพูดว่าอะไรถ้าตอบถูก3ใน5คำถือว่าผ่าน
6: ครับผม
7: น่ารักจังครับ
8: น่ารักจังครับ
6: ถูกต้องได้ฮะ
7: ฝันดีนะคะ
8: ฝันดีนะคะ
6: โอเคถูกต้องครับ
7: เรียกที่รักได้ไหมคะ
8: ใช่ประโยคนั้นหรือเปล่าเรียกที่รักได้ไหมคะ
6: เฮ้ยถูกต้องครับ
8: ได้ค่ะ
6: ต้องครับ
9: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23:00 น. FIFA เผยแถลงการในกรณีนักเตะอาร์เจนตินาโชว์ป้ายแสดงข้อความอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์โดย FIFA ได้เผยว่ากรณีนี้อาร์เจนตินาโชว์แผ่นป้ายโดยบอกว่าตอนนี้ทางองค์กรกำลังประเมินและพิจารณาสภาพการที่เกี่ยวข้องกันอยู่โดยหลังจบเกมฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศซึ่งแชมป์เก่าอย่างอาร์เจนตินาเฉือนชนะอังกฤษแบบสุดดราม่า 2-1 โดยอาร์เจนตินาเรียกหมู่เกาะฟอกแลนด์ว่าหมู่เกาะมาลวินัสโดยอาร์เจนตินากับสหราชอาณาจักรมีข้อพิพาทกันมาก่อนและล่าสุด FIFA เผยผ่านแถลงการว่าคณะกรรมการอิสระด้านวินัยของ FIFA กำลังประเมินรายงานการแข่งขันและพิจารณาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องก่อนจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปซึ่งกระบวนการนี้เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐานหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
10: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
12: ความทุ่มเทงเงียบๆจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดังที่สุด
2: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
13: สวัสดีค่ะ
14: ดีน่าค่ะ
13: มิวค่ะ
14: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: สวัสดีวันศุกร์สัปดาห์นี้ผ่านอะไรมาเยอะเลยอย่าลืมชื่นชมตัวเองด้วยนะคะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: วังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada 1 2 3
5: 4 A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร
6: ์อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
7: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
8: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
9: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
10: ทำยังไงดีคะหัวหน้า HR ตามจีบค่ะวันนั้นอ่ะเขาโทรมาเหมือนประมาณว่าถ้าพี่จะจีบหนูอ่ะได้ไหมพี่อ่ะชอบหนูนะแต่ว่าพี่อ่ะมีครอบครัวแล้วนะคะเขาก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาไม่มีใครรู้แน่นอนคือหนูเป็นคนที่เกรงใจแล้วก็ไม่กล้าปฏิเสธบวกกับว่าจะไม่ผ่านโปรอ่ะค่ะรู้สึกไม่โอเคมากๆเลยอ่ะ
11: สมมติว่าเราเป็นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธคนอ่ะบางทีอยู่ๆวันนึงเราจะพูดว่าไม่อ่ะมันคงยากเราต้องเริ่มทำให้เขารู้สึกบ้างค่อยๆเพิ่มไปทีละนิดทีละนิดเพราะว่าไม่งั้นพี่ว่ามันจะลำบากในอนาคต
12: พุทโธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
14: และกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
15: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: EFM Playlist Non-Stop

0: walk right like I did.
1: EFM Playlist Non-Stop
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
2: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
1: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
1: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าก
1: ินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา24นาฬิกาครับ The Athletic รายงานว่ามาคาร์ธแรชฟอร์ดไม่มีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาจำนวน40ล้านปอนด์กับแมนยูเต็ดแล้วหมายความว่าการย้ายทีมหลังจากนี้จะต้องผ่านการเจรจาระหว่างสโมสรเท่านั้นโดยตัวรุกรายนี้ใกล้จะเสร็จสิ้นภารกิจกับทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลก2026และเตรียมกลับมารายงานตัวเพื่อฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นโดยแรชฟอร์ดย้ายไปบาร์เซโลนาในสัญญายืมตัวโดยทำผลงานยิงได้14ประตูกับ14แอสซิสต์จากการลงสนาม49นัดแต่ทว่าสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสเปนตัดสินใจไม่ใช่ออปชันซื้อขาดในราคา30ล้านยูโรและเลือกจะเติมเต็มตำแหน่งดังกล่าวด้วยการเซ็นสัญญาคว้าอันโทนี กรอนมาจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในค่าตัว80ล้านยูโรโดยทั้งนี้แข้งวัย28ปีปฏิเสธข้อเสนอจากหลายสโมสรซึ่งรวมถึงข้อเสนอที่ยื่นค่าเหนื่อยให้มากกว่าที่ได้รับปัจจุบันประมาณ 300,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์โดยเจ้าตัวยังคงมีสัญญากับแมนยูไนเต็ดจนถึงปี2028หลายชั่วโมงน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
5: EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
8: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง
10: Inspiration
6: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อกใคร
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สวัสดีวันเสาร์ลองใช้กลิ่นคาโมไมล์ในห้องนอนก็ช่วยให้นอนหลับสบายได้นะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกาดีครับเรื่องราวของอาร์เซนอลเจ้าของแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษล่าสุดบรรลุข้อตกลงจ่ายค่าตัวคริสตอฟ ซอลิสปีกชาวกรีซมาเข้าที่แทนเลฮันโดทรอสซาที่ย้ายไปตุรกีด้วยอาร์เซนอลเจ้าของแชมป์พรีเมียร์ลีกเพิ่งตัดสินใจปล่อยเลฮันโดทรอสซาตาวารุกชาวเบลเยียมในค่าตัว17ล้านปอนด์หรือ77ล้านบาทให้กับเบสิกตัสสโมสรในแดนไก่งวงลีกตุรกีทำให้ทัพปืนใหญ่จำเป็นต้องหาผู้เล่นแนวรุกคนใหม่มาแทนอย่างไรก็ตามอาร์เซนอลตอบรับข้อเสนอจากคลับบรูสในการซื้อตัวคริสตอสโซเลสในวัย24ปีสัญชาติกรีซมาเสริมความแกร่งเพื่อป้องกันแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษต่อไปไลน์นิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อย่าดูถูกก้าวเล็กๆเพราะทุกความสำเร็จเริ่มจากก้าวแรกเสมอ
9: Inspiration
5: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

สียงของนาฬิกานับเวลาผ่านนี่มันก็จะกลายเป็นเวลาตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายวลีที่พูดไม่จบยิ่งทบทวน

0: คงนาฬิกายังนับเวลาผ่านผ่านมานานเหมือนกันถ้านับจากปีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายกับเพลงที่ยังไม่จบ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
2: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา2 รายการนี้ครับ Court of Sight รายงานว่าเอซิมิลานวางตัวอามาดิอาโลปีกของแมนยูเต็ดให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายเสริมแนวรุกอันดับต้นๆของทีมในซัมเมอร์นี้โดยรูเบนอโมริมกุนซือของปีศาจแดงดำต้องการดึงตัวลูกทีมเก่ามาร่วมงานกันอีกครั้งเพราะเชื่อว่าเจ้าตัวจะเข้ากับระบบการเล่นของเขาในถิ่นแซนซิโร่ได้เป็นอย่างดีโดยอย่างไรก็ตามการจะดึงตัวออกมาไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทางแมนยูเต็ดยังไม่มีความต้องการจะปล่อยตัวปีกรายนี้และจะยอมพิจารณาก็ต่อเมื่อมีข้อเสนอก้อนโตเข้ามาเท่านั้นหลายหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
5: EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อย่ารอโชคชะตาแต่จงสร้างด้วยสองมือของเราเอง
9: Espiration
6: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: วันเสาร์วันพักผ่อนแบบนี้ลองทำเซลฟ์แคร์ง่ายๆอย่างการมาร์กหน้าผิวจะได้พักผ่อนจากการแต่งหน้าหนักๆมาทั้งสัปดาห์ค่ะ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3:00 นะครับอันโตนี อีราล่า Head Coach คนใหม่ของลิเวอร์พูลอธิบายเหตุผลที่ตนเชื่อมั่นว่าวิกตอร์มุนยอสปีกดาวรุ่งจากสเปนย้ายมาอยู่ทีมแอนฟิลด์ในช่วงเวลาเหมาะสมที่สุดของเส้นทางอาชีพโดยนักเตะวัย22ปีย้ายจากโอซาซูน่าร่วมทัพหงแดงในค่าตัว40ล้านยูโรโดยนักเตะเซ็นสัญญายาว6ปีแต่เขาจะเข้ามารายงานตัวกับต้นสังกัดใหม่ช้ากว่าผู้เล่นคนอื่นเนื่องจากติดภารกิจรับใช้ชาติสเปนซึ่งทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลโลกด้วยอิราโอลาเปิดใจกับมุนยอสว่าเราจะมีนักเตะคนหนึ่งที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกแน่นอนแต่ตอนนี้เราจะยังไม่รู้ว่าเป็นอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์หรือบิ๊กตอร์แต่ไม่ว่าจะเป็นใครคนหนึ่งในสองคนนี้จะคว้าแชมป์โลกแหล่งชั่วโมงหน้ากับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง
6: Inspiration
7: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4นาฬิกาครับเรื่องราวของสโมสรยูเวนตุสสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งกาโชซูราอิตาลีเปิดตัวเซคีเชลิกวิงแบ็กสัญชาติตุรกีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการหลังนักเตะหมดสัญญากับ AS Roma และตัดสินใจย้ายมาอยู่กับยูเว่แบบไร้ค่าตัวโดยพวกเขาจะเสียค่าดำเนินการเพียงแค่1ล้านยูโรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนนักเตะโดยในการประกาศของสโมสรยูเวนตุสระบุว่าเชกีเชลิกในวัย29ปีจะสัญญากับยาวจนถึง30มิถุนายน2029โดยประสบการณ์ที่โชคโชนหลังเคยผ่านการได้แชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสรวมถึง French Super Cup ตลอดระยะเวลา4ปีที่อยู่กับสโมสรลิลก่อนจะย้ายมาร่วมทัพโรม่าโดยแม้ว่าเมื่อนักเตะผ่านมาเชกีก็มีความได้เปรียบตกลงในเงื่อนไขกับการต่อสัญญาฉบับใหม่กับโรม่าไปเป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงรอประกาศอย่างเป็นทางการแต่เมื่อสัญญานักเตะสิ้นสุดลงในวันที่30มิถุนายนทำให้เขากลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์เปิดช่องทางให้ยูเวนตุสเดินเครื่องอย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแย่งชิงตัวไปได้ไหนที่สุดหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: ไปทำงานเพื่อสร้างอนาคตไม่ใช่แค่เพื่อผ่านไปอีกวัน
7: Inspiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
0: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ความสุขที่แท้จริงคือการพอใจในสิ่งที่มี

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์ลองใช้กลิ่นคาโมไมล์ในห้องนอนก็ช่วยให้นอนหลับสบายได้นะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

你只是眼在白晶晶。EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: กดติดตาม
6: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: คงจะมีเป็นล้านเหตุผล

การมาถามกดซันใน16แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ท่องมาฟรัชฟรัชมันเข้าตาโอ้ยเธอหันมาแล้วว่าเราเฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกถ้าแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนเล่นในทรายโอ้ยเขาสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นซัดเขาก็เอากระ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะนายกรัฐมนตรีเผยสีจิ้นผิงอาสากาวใจปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาแจงปุ่มส่งรถถังยืนยันไม่กระทบความมั่นคงและกทมสแกนจุดเสี่ยง919ร้านทั่วกรุงสักครู่มาติดตามค่ะ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้า
3: ไว้ฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าการหารือทวิภาคีกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนรัฐบาลจีนได้ให้เกียรติคณะของรัฐบาลไทยเป็นอย่างมากมีการพูดคุยย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นโดยจีนยืนยันที่จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนและความร่วมมือกับประเทศไทยในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องส่วนการหารือคือเรื่องความสัมพันธ์และปัญหาความมั่นคงในภูมิภาคนายสีจิ้นผิงได้เสนอตัวเป็นผู้อำนวยความสะดวกเพื่อให้ไทยและกัมพูชารื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีและแสวงหาทางออกร่วมกันขณะที่ไทยได้เน้นย้ำจุดยืนของไทยว่าประเทศไทยไม่ได้แสวงหาความขัดแย้งแต่มีความจำเป็นที่ต้องปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาบนโต๊ะเจรจาเกี่ยวกับกรณีการส่งยุทธภัณฑ์โดยเฉพาะรถถังจากจีนไปยังประเทศกัมพูชาซึ่งทางการจีนชี้แจงว่าเข้าใจถึงความกังวลของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยเป็นอย่างดีแต่คำสั่งซื้อดังกล่าวเกิดขึ้นมานานแล้วก่อนที่จะมีความขัดแย้งหรือการสู้รบจีนทราบถึงความอ่อนไหวจึงได้ชะลอการส่งมอบไว้แต่ท้ายที่สุดก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาอย่างไรก็ตามจีนให้ความมั่นใจว่าในเงื่อนไขที่มีต่อกันนั้นได้มีการตกลงกันว่าจะไม่มีการนำยุทธภัณฑ์เหล่านี้มาก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนต่อที่กทม.ยกระดับความปลอดภัยขั้นสุดงัดเช็คลิสต์ใหม่สแกนทุกจุดเสี่ยง919ร้านทั่วกรุงคุณถิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: รองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งเดินหน้าตรวจมาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการทั่วกรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรฐานความปลอดภัยพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการหากพบข้อบกพร่องที่สามารถแก้ไขได้จะให้ดำเนินการทันทีส่วนกรณีที่ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงจะกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาที่เหมาะสมปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีสถานประกอบการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการที่อยู่ในฐานข้อมูล919แห่งตั้งกระจายอยู่ใน50เขตซึ่งทุกแห่งจะได้รับการตรวจภายใน1เดือนซึ่งการประกอบกิจกรรมประเภทนี้ผู้ประกอบการจะต้องได้รับใบอนุญาตตามลักษณะของกิจกรรมที่ดำเนินการเช่นการจำหน่ายอาหารการแสดงดนตรีหรือการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งแต่ละกิจกรรมนั้นมีเงื่อนไขและข้อกำหนดแตกต่างกันกรุงเทพมหานครจะตรวจสอบให้เป็นไปตามเงื่อนไขของใบอนุญาตในทุกประเภทพร้อมประสานงานทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหากพบการฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการทันทีสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: สภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
9: ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ณแห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคม2514
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: EFM 94 ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: ความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำไม่ใช่นั่งอธิษฐาน
14: Inspiration
12: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
14: ้ EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เดี๋ยวเธอกับเขาก็คืนดีกันเพราะเธอยังคิดถึงเขาทุกวันถึงตัวเธอจะอยู่กับฉัน

0: แอป A-Time ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: พาไปมู
3: งานตันเงินฝืดใจเริ่มล้าคชาพาไปมูสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดเกาะแก้วและวัดอินทารามขอแรงใจความกล้าและพลังแห่งชัยชนะให้ลุกขึ้นสู้และไปต่อได้อีกครั้งในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
6: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
5: กินน้องสปูน
4: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลีย
6: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน
7: อังคารคลุมโปง
8: ผมเข้าไปใช้บริการร้านคาราโอเกะอันเป็นเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากหลังร้านน้องน้องน้องมานั่งเป็นเพื่อนพี่หน่อยพ่อก็เดินยิ้มมาแล้วก็มานั่งข้างๆผมถามน้องชื่ออะไรหรออ๋อหนูชื่อเนยครับพี่แล้วพักหนึ่งน้องเขาบอกว่าขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงพี่น้องเข้าไปเป็นครึ่งชั่วโมงเลยเจ้าของร้านมาบอกโอ้บอยนั่งอยู่คนเดียวร้านปิดเลยเนี่ยนั่งคนเดียวที่ไหนน่ะมีน้องเนยมานั่งกับผมเนี่ยพี่กำลังจะเดินออกจากร้านแกคว้ามือผมไว้บอยเจอเนยจริงๆใช่ไหมบอกใช่พี่แกก็เลยเล่าให้ฟังว่าน้องเนยอ่ะเคยทำงานอยู่ที่นี่จริงๆแต่น้องเขาเสียชีวิตในห้องน้ำมาตั้ง2ปีแล้วนะ
9: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2 ทุ่มถึง4 ทุ่มที่ EFM 94
10: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
11: สวัสดีวันเสาร์ตื่นเช้าไปเข้าวัดทำบุญก็เป็นจุดเริ่มต้นของวันที่ดีนะคะ
10: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM playlist non-stop
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโออ
4: ยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับใหม่ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
6: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ผมเข้าใจว่าคนเราเนี่ยฟันเนี่ยมันอยู่กับเราได้ไม่นาน50 60น่าจะร่วงหมดแล้วมั้ยหรือไม่เกี่ยว
3: อ๋อไม่เกี่ยวเลยเป็นความเชื่อที่ผิดถ้าเกิดเราดูแลดีๆหาหมอฟันบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะปูหินปูนสม่ำเสมอถ้ามีฟันผุก็รักษา
2: อยู่กันได้ยาว
3: อยู่ครบ32เลยก็ได
2: ้ผมว่าคนไข้ส่วนใหญ่อ่ะไม่ค่อยอยากเจอหมอฟัน
4: จริงหลายคนกลัว
2: 1เพราะมันเจ็บ2คืออายฟันเราไม่สวยฟันเราสกปรกอันนี้คุณหมอมีอะไรจะแนะนำ
3: ไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวมาเถอะ
2: จะสกปรกแค่ไหนหน้าที่ของฉันคือทำให้คุณสะอาด
3: อืมใช่ไม่ต้องรอให้มีอาการหรือว่าปวดก่อนแล้วค่อยมา
5: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist Non-stop
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะตำรวจทหารหารือกรณีกำลังพลพกพาอาวุธปืนระหว่างเดินทางเห็นพ้องจัดทำแนวปฏิบัติร่วมภายใต้กรอบกฎหมายสักครู่มาติดตามค่ะ
12: เทพไทยหรอปากสะอาด
13: แม่เทพไทยปากสะอาด
14: เทพไทยปากสะอาด
15: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
13: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
16: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512

0: ร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างพันเอกสิทธิศักดิ์เจนบรรจงผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและพันตำรวจเอกสุรศักดิ์สิทธิใหญ่รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวงผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีอาสาสมัครทหารพรานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48ถูกดำเนินคดีในข้อหาพกพาอาวุธปืนระหว่างเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจและหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันที่ประชุมเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันศึกษาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนของกำลังพลในระหว่างการเดินทางการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประสานงานระหว่างหน่วยงานและช่องทางการตรวจสอบข้อมูลโดยยึดหลักกฎหมายและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญโดยจะเดินหน้าทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและเร่งผลักดันการจัดทำแนวทางปฏิบัติร่วมให้มีความชัดเจนนำไปใช้ได้จริงโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในครั้งนี้จะสร้างความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
3: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ออกแถลงการยืนยันว่าเตรียมพิจารณาดำเนินคดีการลงโทษทางวินัยจากกรณีที่นักเตะทีมชาติอาร์เจนตินากลุ่มหนึ่งชูป้ายแสดงจุดยืนเกี่ยวกับหมู่เกาะฟอกแลนด์ภายหลังทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเอาชนะทีมชาติอังกฤษ2-1ในเกมรอบตัดเชือกศึกฟุตบอลโลก2026เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจบเกมที่แอตแลนตาสเตเดียมเมื่อโจวานนี่โรเซนโซถือป้ายที่มีข้อความว่าหมู่เกาะมันบินัสเป็นของอาร์เจนตินาโดยมีนิโคลัสโอตาเมดีร่วมถือป้ายดังกล่าวด้วยอีกคนผลการแข่งขันฟุตบอล